พลงเพลาะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio ถ้ายังเฟรนไม่พอกับเพลงเพลาะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

Play คลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand ที่นี่ VP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage VP Radioฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6888

พลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

อันนี้แห่งความฟิน BP Radio Thailand แอปไลน์ ID FM 975คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมงเพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: องการ M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: You by True ซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini
3: กินกับยูแจกส่วนลดจุกๆ Now let me see you
2: go off like a ball แค่มีอยู่อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
4: Whatever you want ยูจัดให้ยูบายทรูแพ็คคุ้มเน็ตแรง 10% จัดเต็มยูกับยูดีกว่า
1: ซิมและแพ็คของคนเจนใหม
5: ่ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัด

ียบเราจะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G

ทักทายคุณผู้ฟังช่วงบ่ายนะฮะมาแล้วฮะกับดีเจวินในชั่วโมงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันวันนี้เจอกันวันเสาร์เดี๋ยวเสียงหายเจอกันวันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่22นะฮะ22นะเดือนสิงหาคม2569นะครับคุณผู้ฟังฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เป็นวันเสาร์ที่22นะครับเดือนสิงหาคมนะครับ2569เนี่ยพี่โอมาอีกแล้ววันนี้ก็มาด้วยเพลงชื่อแปลกๆแล้วแล้วก็ว่าเพลงอะไรนะอาวอนล่ะฮะอาวอนวอนซะละนะฮะเอาเรื่องอ๋อวอนเอาเรื่องใช่ไหมแล้วก็ว่าเพลงอะไรนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันกับบ่ายนี้กับ True Detect เช่นเดิมนะฮะให้การดูแลกันอย่าลืมวันนี้มีฟุตบอลนะฮะเห็นแชร์ข่าวว่าโอ้โหคนเวียดนามมาดูกันเยอะมากเนี่ยที่สนามนะฮะขายบัตรเยอะเลยบัตรเกลี้ยงทีเดียวนะฮะวันนี้ที่กรุงเทพฝนจะตกไหมพี่โอเมื่อกี้พี่โอส่งภาพมานะครับที่ The Mall Live Store บางกะปินะฮะก็ท้องฟ้ามีครึ้มๆหน้าฝนนี่ยังไม่สามารถไว้ใจได้นะฮะถ้ามันจะตกมันก็ตกเลยนะครับวันนี้จะมีบอลแข่งขันนะฮะประมาณ2ทุ่มนะไทยเวียดนามนะฮะก็ใครไม่ได้ไปก็ติดตามได้ทาง True Application Now นะฮะโหลดลงมือถือนะครับไม่ต้องไปดูลิงก์เถื่อนนะฮะดูผ่านแอป True Vision Now ครับเพราะว่าภาพชัด HD ลื่นไหลเสียงชัดภาพชัดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ดีเลย์ด้วยนะครับนะเป็นลิงก์เถื่อนมันจะดีเลย์ไงข้างห้องเฮ้ไปแล้วนะฮะบอลเข้าลูกเข้าโกไปแล้วแต่ว่าเราดูลิงก์เถื่อนยังหมุนยังเตะกันอยู่เลยยังแย่งลูกอยู่เลยเพราะว่าเขาดึงสัญญาณมามันดีเลย์มันช้าดูแอปจริงของ True Vision Now เลยนะฮะยืมโหลดลงเครื่องนะครับแล้วก็เปิดใช้งานได้ใช้ทุกเครือข่ายครับ AS ก็ใช้ได้ True Detect นะฮะ 3BB TOT ได้หมดเลย NT นะฮะสามารถโหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now ลงเครื่องได้เปิดใช้งานได้ทันทีเลยนะครับนะดูฟุตบอลไทยแล้วก็ดูรายการคอนเทนต์ต่างๆของ True Vision ที่หลากหลายแล้วก็ดูทีวีช่องหลักฟรีทีวี3579ได้ปกติเลยนะฮะผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ครับอยู่กับยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับโน้ตแซ่บทุกวันที่ยำปูม้าจัดยอดนะครับพร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารอร่อยทุกวันไก่ย่างจัดยอดสูตรโบราณครับหมักเครื่องเทศแบบฉ่ำๆนักเกินกับส้มตำยำแซ่บโน้ตโอ้โหแซ่บถึงใจยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ดูแลคุณนะฮะที่สาขาหลักนะแจ้งบอกว่าฟังมาจากดีเจทางวิทยุนะครับดีเจวินยทันทางวิทยุรับไปเลยส่วนลด 10% เลยครับเช่นกันกับร้านเจ้ายาวข้าวต้ม1บาทครับพร้อมเติมความอร่อยทุกวันที่ร้านเจ้ายาวนะครับ2สาขาแยกหลุยส์สิงห์กำแพงนะฮะสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่เติมเต็มความอร่อยได้กับหมูกรอบฮาลาลนะฮะจะเป็นเมนูของผักต่างๆเมนูเป็ดนะครับเป็ดนะฮะเป็ดนี่เป็ดปลอป่ะไม่แน่ใจนะฮะนะฮะหลากหลายเมนูที่ร้านจะยาวพร้อมเสิร์ฟพร้อมดูแลคุณอย่างแน่นอนครับวันนี้เมื่อเช้าน้องหงร้อนส่ง SMS มาตั้งแต่เช้าเลยนะฮะเมื่อคืนนางมาทำนายบอกว่าดีเจคะอาร์เซนอล5พอลนะฮะเมื่อคืนนี้ถ้าใครฟังอยู่น้องหงร้อนเค้าเข้าสายมานะปรากฏว่าชนะจริงๆนะฮะอาร์เซนอล3-0หวานเจี๊ยบนะฮะบอกเงินเข้าแล้วค่ะเต็มถุงเต็มถังทีเดียวแต่ปลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่เหมือนเดิมน้องหงร้อนนะฮะแหมอ่ะวันนี้ก็เต็มถุงเต็มถังแต่ไม่เคยโดนเนี่ยที่ดีเจวินนะเพราะกลัวรู้ชื่อจริงกลัวรู้ว่าชื่ออะไรมาจากไหนยังไงน้องร้อนนี่เป็นปริศนามากๆเลยนะครับไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นนะฮะนะครับปอลอมาทักทายกันช่วงนี้นะครับพี่โอขอเพลงอาวอนของมาริฮอนน่าเข้ามาด้วยครับแล้วก็ลุงดาบสรุปบอกว่าตอนนี้ที่สารพีฝนลงตกลงมาแล้วครับดีเจตกหรอฮะทักทายพี่อูบางใหญ่นะครับขอเพลงฟ้ายังฟ้าอยู่ของสมายบัฟฟาโลด้วยครับโปเต้โปแตะเมื่อคืนจะไปดูย้อนหลังฟังไม่ได้นะฮะพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์ขอเพลงสบองจนวงพลอยด้วยครับสาวลูกปัดวันนี้จะได้อะไรทานคะไอจริงไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้านะฮะเดี๋ยวรอกินตอนเย็นเลยวันนี้จะไปกินสเต็กคนละครึ่งคุณฟังสันติธรรมนะฮะเชียงใหม่นะฮะมีคนละครึ่งรอกินเมื่อเดียวให้จุกๆไปเลยนะฮะขอเพลงเริ่มจากร้อยลูกปัดฟังอยู่เปล่าทักมันแต่เที่ยงแล้วนะครับพินัทพงษ์องครักษ์นะครับนครนายกบอกว่าดีเจครับฝนตกรามอินทราเมื่อกี้นี้ส่งมาตั้งแต่บ่ายโมงนะครับขอเพลงเลิกของกลาเข้ามาด้วยนะครับพี่ช่างเบิร์ดฟังอยู่หรือเปล่าเอ่ยพี่สิทธิ์114วันนี้ขอเพลงทรงโจรโอนไวเข้ามาด้วยครับตักถ่ายเข้ามาพี่รับเหมาสร้างบ้านโลกที่แบกไว้จ้าเพลงอินดี้ล่องลอยนะครับและพินัทระยองนครพนมวันนี้ขอเพลงของแม่อุนะฮะขอเพลงแม่อุสิของสุเทพประยุทธ์พิทักษ์แหละโอ้โหสรรหาเพลงนะฮะดีเจขอไล่ดูก่อนพี่อู๋สุนทรบอกว่าดีเจครับชุ่มฉ่ำมาก่อนเลยฮะตั้งแต่บ่ายเลยนะฮะวันนี้อยู่ที่ลำลูกกาปทุมธานีนะฮะไปไม่กลับมาเลยบางกรวยไปล่ำรวยอยู่ลำลูกกาคงแหน่งไหนเมืองนนทสินาอยู่ลำลูกกาเพลงนี้เพราะนะพี่อู๋สุนทร
นะตำบลลำลูกกานะครับปทุมธานีฝนกำลังช่ำๆเลยนะฮะณเวลานี้นะครับพี่อู๋เนี่ยเขาชอบเพลงกระต่ายขาวไม่ใช่กระต่ายบินนะกระต่ายบินนั้นยาแก้ลมจุกเสียดแน่นทองนะฮะเพลงอินโทรขึ้นมานี่ใช่เลยครับดีเจมาแล้วสวัสดีพี่ป๊อตด้วยนะฮะพี่ป๊อตป๊อตนะฮะอาเมฆบอกว่าสวัสดีค่ะขอเพลงคนที่แสนดีโทนี่ผีด้วยจ้ะอาเมฆทำงานอยู่นะครับแล้วก็พี่แสวงชัยสาวงามเมืองลี้ดุยอดุลครับดีเจปัดทอสรรหาเพลงใหม่แล้วนะพี่แสวงชัยนะฮะพี่ PSPSTD North ทำไมชื่อยาวจังนะฮะ PSPSTD North นะฮะขอเพลงบรรจุเป็นคนรู้ใจนะฮะปะโทนี่เพลงของไม้พี่ลมพรไม่ใช่เหรอฮะจากพีม่อมไปกับพี่ตั้มลำปางครับดีเจ เธอทำงานอะไรนะอันนั้นขอจองมาแรงใจเนาะอันนี้บรรจุเป็นคนรู้ใจอันนี้ของพี่ไม้พี่ลมพรใช่ไหมฮะปะโทเดี๋ยวจะหาให้ฟังเดี๋ยวขอช่วงลูกทุ่งกันละเอางี้ดีกว่าใครอยากฟังลูกทุ่งเดี๋ยวช่วงบ่ายสามเปิดให้ขอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังทางมูลทริกได้ฟังด้วยเนาะทางอุบลเพราะว่าจะมีคนเฒ่าฟังเยอะทาง FM นะฮะทางอุบลคนเฒ่าจะฟังเยอะเดี๋ยวเราเปิดทุ่งสัก 2-3 เพลง 3-4 เพลงแต่รอแป๊บหนึ่งไม่ต้องรีบเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวฟังเพลงสตริงกันไปยาวๆเล่าข่าวกันไปนะครับเนาะพี่อุสุนทรส่งภาพมาครับฝนช่ำๆจ้านะฮะมานะฮะนี่ดูทำหน้าสิไปทำหน้ากันนะพี่อุทำหน้าตาปลื้มเหมือนจะหลับเป็นช่วงๆนะทำหน้าทำตานะฮะกำลังขับรถโตโยต้าอยู่นะฮะส่งของกันไปนะฮะพี่ช่างบอยพัทลุงสวัสดีครับพี่ดีเจช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวนะครับพี่ลูกเพชรครับขอเพลงไอ้หินคนด่านเกวียนนะครับดีเจเพลงเพื่อชีวิตนะครับแล้วก็พี่อ้อยสิงห์กำแพงรายงานตัวด้วยกันละกันครับมาเลยเรียบร้อยนะฮะอยากฟังเพลงปีดิ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผมครับโอ้โหเพลงนี้คลาสสิกมากนะพี่ลูกเพชรนะพี่บอยว่ายินดีให้บริการครับใครอยู่พัทลุงนะครับมีฟอร์ดมาสด้ามาใช้บริการได้นะครับยินดีต้อนรับเสมอลูกค้าทุกท่านนะฮะมานะฮะขอมาหลายเพลงเดี๋ยวทยอยตั้งเพลงให้ครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทักทายกันเนาะแล้วมาเปิดเพลงกันเรื่อยๆวันนี้นะฮะเดี๋ยวเริ่มที่เพลงใครก่อนดีเอาเพลงที่ตั้งไว้ก่อนตั้งแต่ช่วงแรกก่อนไหมลูกปัดนี่น่าจะไม่ได้ฟังทักไปไม่ตอบเอาเราข้ามไปก่อนเนาะเฉพาะคนอยู่ไหมเฉพาะคนอยู่ก่อนแล้วกันจะได้ฟังด้วยกันตรงนี้นะครับนะขอเพลงวงพัทลุงครับชาบังหน่อยครับเดี๋ยวหาให้พี่นะฮะมีทั้งเพลงเพื่อชีวิตนะครับมีทั้งเพลงลูกทุ่งนะครับแล้วก็มีทั้งเพลงสตริงที่ฝากมานะครับบ่ายโมง58นาทีสำหรับวันนี้นะครับทักทายเข้ามาหลายข้อความทีเดียวนะชาอาบังครับดีเจชาอาบังนะฮะ

ายังฟ้าอยู่ครับสบายบัฟฟาโลเย็นๆนะครับฟังเพลงกันไปชิวๆด้วยกันตรงนี้นะครับพี่โอว่าตอนนี้จะลงของซะหน่อยลงของหมายถึงว่าพี่โอเขาส่งหมูนะฮะจะยกของลงไม่ได้ฝนก็ดันมาตกอีกนะฮะนั่งฟังเพลงอย่างคุณไปยาวๆแล้วกันเนาะนอนฟังไปยาวๆชิวๆก็แล้วกันนะฮะพี่โอส่งอะไรมาอีกลำไยเปล่าหรือใครเนี่ยหมอเก่งเดี๋ยวเราดูนะตะกี้พี่โอฟังไปฟังมานะครับคลื่นวิทยุแขกดังเข้ามานะฮะอ๋อน้ำแข็งทิพวรรณเหรอโอ้โหน้ำแข็งทิพวรรณใช่ไหมหมอเก่งมากเลยนะครับเปลี่ยนจากอีกคนไปอีกคนแล้วโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยคนทำศัลยกรรมกันเยอะพี่สาวอีสานหลายคนนะฮะไปปรับรูปหน้าตัวเองใหม่จากคนอีกคนเป็นคนละคนเลยทีเดียวนะฮะนักร้องดาราหลายๆคนนี่เขาเรียกว่าพอมีเงินมีทองก็ปรับตัวเองไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นความสุขนะเป็นความสุขของแต่ละคนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นพลาสติกนิดนึงเยอะไปหน่อยนะเขาเรียกว่ารีโนเวทจากสาวอีสานบ้านๆไทยบ้านกลายเป็นสาวไฮโซทีเดียวน้ำแข็งทิพวรรณนะฮะดีเจว่าลำไยยังดูเป็นธรรมชาติกว่านะพี่ลำไยเหมือนจะทำศัลยกรรมไม่เยอะความยังเป็นคงหน้าเดิมอยู่แต่บางคนนี่โอ้โหทำเยอะมากนักร้องลูกทุ่งผู้หญิงนะฮะของอีสานหลายๆคนนะทำเยอะมากนะฮะเหมือนมิสแกรนด์ของนวัดนะฮะเห็นใครปกติบ้างมิสแกรนด์นะเนาะแต่ละคนที่เดินประกวดปัทโต้ยังกระหุ่นเดินได้อะเอาล่ะให้ฟังเฉยๆพอดีพี่อู๋เขาส่งมาให้ดูว่ามีนักร้องลูกทุ่งนะครับเขาทำศัลยกรรมนะทำแค่จมูกและลำไยเหรอใช่บางคนไปปรับรูปหน้าไปเหลาคางให้มันแหลมอะไรอย่างนี้นะฮะกลายเป็นคนละคนไปเลยแต่เสียดายล้านอุ้ยล้านเดี๋ยวพี่อู๋ใจเย็นอย่าเพิ่งล้านนะฮะจะโดนนางด่านะช่วงนี้นางปากจัดนะลำไยนะจนได้ปากจัดมันลำไยนี่นะขอเพลงทอนนะครับของดราม่าแบนด์หน่อยครับดีเจอ้าวสวัสดีอ่องเลยอ่องมาจากไหนอ่องมาจากไหนฮะยูนิโผล่เข้ามาเฉยเลยพี่อ่องนะฮะพี่โอว่าปลอมเปลือกไม่จริงทักทายทางแชทเข้ามากันเยอะทีเดียวนะครับพี่เคโรบอกว่าดีเจครับลูกน้องอยากฟังเพลงสากลหนึ่งเพลงเพลงของ M2M นะฮะ The Day You Went Away นะฮะเดี๋ยวให้ฟังแล้วกันนะต้องเปิดเพลงดอกไม้พลาสติกของพี่เต๋อแหละฮะจะบวกพลาสติกได้ไหมได้เนาะพี่สุรัตน์บางแสนสวัสดีครับเจ้าสาวที่โกรฝนครับทักทายเข้ามานะครับเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงก่อนนะวันนี้จะให้คุยข่าวเรื่องอะไรก็บอกมานะครับเดี๋ยวจะหาเรื่องราวมาเมาส์กันเนาะนะครับตอนนี้บ่าย 2:05 นาทีเดี๋ยวเอาเพลงในเซตแรกก่อนเนาะนะอยากฟังเพลงเลิกของกะลานะครับเลิกครับเลิกสวัสดีพี่ทวิตกี้กันแล้วกันนะครับเสียหายด้วยนะเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนเพื่อนๆเข้ามากันเยอะแยะเลย

ถ้ามันเลิกง่ายมันก็ดีสิฮะใช่ไหมฮะสมองเรามีความทรงจำเราจะเก็บความทรงจำดีเอาไว้แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะเลิกก็เลิกไปเลยนะฮะไม่ถูกต้องนะฮะแล้วมาฟังเพลงกันก่อนในเซตแรกนี้นะครับเริ่มจากรอยที่ลูกปัดจะฟังไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะฮะลูกปัดนะฮะอาจจะฟังอยู่นะเดี๋ยวมาถามมาทีหลังนะทักมาตั้งแต่เที่ยงแล้วบางคนอาจจะแบบไม่มีเวลาเล่นมือถือไงก็เปิดทิ้งไว้ยาวๆทำงานไว้เนาะก็มาขอก่อนตั้งแต่เที่ยงนะครับเริ่มจากรอยครับวงพี

ครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคาราเริ่มจากร้อยนี่ไงลูกปัดหัวฟังยูคาดีเจขายินดีเลยนะฮะหลายคนถ้าไม่มีเวลาช่วงบ่ายก็ทักมาก่อนตั้งแต่เที่ยงได้เลยนะครับบางคนอาจจะทำงานอยู่ไงเขาไม่ให้เล่นมือถือหรือไม่สะดวกนะฮะนะครับพี่ข้าวปลาต้มจืดวันนี้ขอเพลงใครคนนั้นของเบดรูมเข้ามาด้วยครับเบดรูมออดิโอนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะครับเนาะเพจนรินบอกว่าดีเจครับสวัสดีครับดีเจขอเพลงศรัทธาด้วยครับหีเหล็กไฟนะได้เลยนะครับกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่ช่วงนี้ช่วงแรกเราจะเปิดเพลงก่อนเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวครับเราฟังเพลงช้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวบ่ายสองครึ่งขอเล่นเพลงไวปึ้งปังปึ้งปังนิดหนึ่งเดี๋ยวแบบที่มันแบบไวๆล็อกๆนิดหนึ่งแล้วก็บ่ายสามกำลังเพลงช้าอีกรอบเลยช่วงหน้าบ่ายสามจะมีเพลงลูกทุ่งให้ฟังด้วยใครจะขอลูกทุ่งก็ขอได้วันนี้พิเศษให้ลูกทุ่งกับเพื่อชีวิตมีขอมาหลายเพลงทีเดียวเดี๋ยวรอสักครู่กันละกันนะครับบ่ายสอง13นาทีนะครับมาเติมเพลงพร้อมให้กันตรงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับในช่วงเวลาช่วงบ่ายนะมีเพลงที่ฝากไว้นะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมาปีหนึ่งเพื่อนกันนะครับและวันอัศจรรย์ของผมครับเพลงจากพี่เต๋าสมชายนะครับเพลงพร้อมยุค90นะครับ

ชื่อเพลงว่าปีหนึ่งเพื่อนกันนะครับโอ้โหหนังภาพยนตร์ดังในตำนานทีเดียวต้องบอกเลยว่าหลายคนนี่ถ้าเป็นวัยรุ่นยุค90ต้องรู้จักสมัยก่อนเขาจะไว้ผมทรงแสกกลางนะฮะเป็นทรงไม่น่าเชื่อนะว่าทรงแสกกลางได้กลับมาฮิตอีกรอบหนึ่งหรือฟังในยุค Gen Z ปัจจุบันนะฮะคือทรงแสกกลางเนี่ยมันหมดไปยุคลิปออยยุคเต่าสมชายสมัยนั้นใช่ไหมฮะแต่พี่อู๋สุนทรยังไว้ผมทรงแสกกลางนี่นะฮะแล้วพอหมดปั๊บก็เป็นทรงญี่ปุ่นสุญี่ปุ่นคือต้องไว้ผมทรงลากไส้ลากไส้ยาวๆนะฮะแต่คนผมหยิกไว้ไม่ได้นะฮะผมอยากโศกไว้ไม่ได้พอหมดยุคก๊อปไหมนะฮะหมดยุคของผมทรงเกาบนนี้ก็มาเป็นเกาหลีเกาหลีคือต้องเปิดหน้าเลยเปิดหน้ามีผมยาวต้องเปิดหน้าแบบชัดๆเลยต้องคางแหลมๆหน่อยตอนนี้กลับมาอีกรอบนึงนะทรงแสกกลางทรงแบบเต่าสมชายกลับมาอีกรอบยุค Gen Z งงมากนะแต่ก็ดีนะคนที่แสนดีครับโทนี่ผีครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนในเซตแรกนี้นะครับ

ือเพลงที่มีชื่อว่าคนที่แสนดีนะครับนะทักทายกันมาช่วงเวลานี้กันละกันนะฮะแหมเติมอะไรกันมาเมื่อกี้ที่จะพูดถึงเรื่องราวของผมทรงสายกลางทรงเต่าสมชายนะพี่อู๋สุนทรบอกว่าพวกน้องๆถามว่าพี่ตัดทรงอะไรอยากตัดมั่งมันอยู่ที่บุคลิกครับเพราะว่าลำไยชอบทรงนี้แหมมั่นหน้าพี่อู๋สุนทรให้ผมเขาดกไงข้อดีของผมดกนะฮะดกดำเพราะว่าจะใช้ซันซิลนะฮะทรงรักโพรักไซเหรอพี่โอ้นะฮะมาแล้วพี่เนิร์ดมาแล้วครับดีเจครับมาแล้วครับแมนยู5พอลครับแมนยู5พอลครับขอเพลงลอยกระทงหลงกระเทยครับดีเจปะโทษพรีเมียร์ลีกนะครับมาแล้วตาเนิร์ดมาแล้วนะส่งอะไรมานี่ล่ะโปรแกรมพรีเมียร์ลีกนะครับ2026-27นะครับเสาร์22สิงหาคมนะฮะเจอกันชาวทางโมโนแม็กซ์ทีวีนะครับเฮาซิตี้แมนยูครับเอเวอร์ตันคริสตัลพาเลซนะครับหลายคู่เดียวนะครับจะมีการแข่งขันกันเนาะก็ติดตามได้รายการใครเชียร์ทีมไหนนะฮะโดยเฉพาะตันเนอร์นี่เขาเป็นแมนยูอยู่แล้วเนาะ18:30 น.เย็นนี้นะครับเสาร์22สิงหาคมนะฮะ

กทำไมนะคุณเดียวครับพูดถึงพี่เต่าใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะมีเพลงสากลให้ฟังด้วยตอนนี้กำลังตั้งเพลงอยู่นะครับเดี๋ยวขอเพลงใช้สักเพลงสองเพลงแล้วขึ้นเพลงไวสักหน่อยเนาะ

ลกทั้งใบให้เธอคนเดียวครับเพลงดังในตำนานเลยเดียวนะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับพี่เพชรวัฒน์ทายครับพี่เจนครับวันเสาร์วันนี้ขอเพลงไม่เคยไม่คิดถึงนะฮะของยิ้มสุธิดาด้วยนะครับมาทักทายกันช่วงนี้เปิดเพลงแบบต่อเนื่องเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันช่วงหน้านะครับเห็นว่ามีคนมาเปิดเพลงให้ฟังเนาะไม่เหงากันเปิดเองก็เหงาใช่ไหมเปิดในยูทูบก็ได้นะแต่แบบเหงาอะไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครชวนคุยใจสู้

นะคาราบวมนะฮะข่าวแชร์อยู่เรื่องนี้นะฮะทักทายนะครับพี่ซอแทนหรือดีเจครับทักทายยามบ่ายนะฮะฝากสวัสดีพี่โจอ้วนนะฮะกับพี่บอมเบย์ด้วยนะครับทักทายพี่โจอ้วนอ้วนนี่อ้วนกี่โลครับพี่โจอ้วนอ้วนกี่โลเอ่ยกี่โลกี่ขีดแม่แสดงชอบกินเบียร์เยอะนะฮะเบียร์ลงพุงเบียร์ออกพุงนะครับแล้วพี่บอมเบย์ด้วยนะครับซอแทนทีมงานนี้เขาสนุกนะฮะเขาจะมีการเล่นกันแซวกันตลอดเวลาเอา M2M มาแล้วพี่สุวัสดิ์บริเจครับพูดถึงแต่แอดคาราบาวนี่เนี่ยเป็นเจ้าสัวหมื่นล้านที่ทำตัวหน้าหมั่นไส้มากใจเย็นพี่สุภัสนะฮะใช้บัตรทอง30บาทนะฮะใช้คนละครึ่งนี่หรอธีรพงศ์บริเจครับเล่าข่าวดีๆนะฮะอย่าเล่นการเมืองเยอะนะฮะเดี๋ยวช่องบินนะฮะจะบินก็เพราะนันทพงศ์องค์คลักษ์นี่แหละชวนดีเจเมาส์นะเอาทนายหนุ่มมาแล้วนะฮะทนายหนุ่มมาแล้วนะครับนี่มาไวแฮะแม่300บาทยาเยอะมากมา M2M กันดีกว่าช่วงนี้นะครับ The Day You Went Away

ู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมานะครับเพลงนี้ฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพราะเหมือนเดิมเป็นเพลงให้กำลังใจเนาะความหมายดีๆเนาะของหลายๆคนที่กำลังท้อแท้กำลังเศร้าอยู่นะมันจะเป็นสิ่งที่แบบคอยเตือนใจนะฮะใช่ไหมครับพี่สุภัทรพี่สุภัทรวันนี้ใช่ครับเห็นข่าวลุงแก่ๆไปใช้สิทธิ์บัตรทองลุงแอดเหรอ

FM นะครับ Delta You Went Away นะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับนี่ส่งมาใครจำได้บ้างเพลงนี้นะฮะอาเมย์เกิดไม่ทันแน่นอนเมื่อก่อนนี้เขาจะประมาณนี้นะฮะใสๆแบ๊วๆแบบดูจริงใจดูไม่ปลอมอุ้ยดูไม่ปลอมนะฮะพี่โซแฮนวันนี้ใจครับพี่โจอ้วน94กิโลครับโอ้โหเยอะมากเลยนะฮะ94แล้วล่ะฮะ94 EFM ล่ะฮะพี่โอ94 FM ฮะพี่โอเท่าไหร่มีใครหนักมากกว่านี้อีกบ้างฮะที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวจะว่าคนปัจจุบันนี้หนักกันเยอะนะเพราะว่าอาหารการกินเนาะอาหารการกินมันชวนหรือว่าเบียร์ก็ดำแต่นะแต่ตรงกันข้ามกับพี่สุภัทรนะช่วงนี้ใช้โครงการ30บาทรักษาทุกโรคนะฮะลดน้ำหนักลงสุขภาพดีนะพี่สุภัทรเนี่ยนะตอนนี้หุ่นดีละพร้อมกับจอยอาเกน2คนนี้หลังจากที่คราวแล้วป่วยแล้วไปใช้บริการ30บาทบอกโครงการดีนะฮะได้ยามาเยอะเลยนะฮะได้ยามาเยอะเลยนะฮะก็เลยเอามาดูแลสุขภาพนะปรับปรุงตัวเองนะฮะพี่โอ้หนัก49เหรอฮะ49นี่คือข้อศอกป่ะฮะอาจจะเพราะข้อศอกวางบนที่ชั่งน้ำหนักอะฮะ49เลยเอ้าเดี๋ยว49ไม่น่าใช่เลยนะฮะน่าจะเป็นอย่างอื่นแล้วนะฮะ49หรือ56ฮะแซวนะฮะเอาละครับตอนนี้บ่าย2โมงครึ่งนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นเพลงไว้สักหน่อยว่าเดี๋ยวจะขึ้นเพลงไว้เดี๋ยวจะขอเพลงช้า1เพลงเป็นแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยนะครับเนาะชื่อเพลงว่าโลกที่แบกไว้เป็นเพลงช้าๆเย็นๆลอยๆหน่อยห้ามหลับนะหลังจบเพลงนี้แล้วเราจะขึ้นเพลงไวกันเราจะมีวงพัทลุงมีสนิมหยกมีวงพลอยมีเจ้าสาวที่กลัวฝนมีสีเผือกด้วยมีทรงโจรโอนไวมีเบสลูมีหลายเพลงเลยนะฮะเมื่อกี้มีขอไม้พี่ลมพรมาด้วยช่วงหน้าเปิดให้ความฝันของแม่แล้วก็มีบรรจุเป็นคนรู้ใจของไม้พี่ลมพรน่าจะถูกใจพี่สุภัทรด้วยนะลูกทุ่งนะสาวงามเมืองเลี้ยนี่เพลงซอคุณฟังเดี๋ยวเพลงภาษาเหนือหนึ่งเพลงสาวงามเมืองลี้เป็นเพลงซอนะครับเนาะแม่อุด้วยทำไมเพลงแปลกๆทั้งนั้นเลยที่ขอมานะทักทายพี่สน S99ด้วยนะครับพี่สนหนักเท่าไหร่ฮะพี่สนนี้เขาชอบกับแกล้มไปกินเหล้าที่ไหนเนี่ยกับแก้มหมดก่อนนะฮะกับแก้มหมดก่อนเลยเหล้ายังไม่หมดเลยนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะฮะพี่ซอแทนส่งวิดีโอมาไหนขอดูหน้าหน่อยอ๋อนี่ไงนะทีมงานนะฮะกำลังทำงานกันอยู่นะครับเนาะทักทายทีมงานได้กันแล้วกันนะฮะอยู่กันหลายคนเลยซอแทนพี่สนหนัก73ครับดีเจพัชชิงดิก็ไม่หนักนะเออไม่หนักนะฮะทักทายกันบนวันเสาร์จ้ะเออลืมเพลงอาจารย์เอกเห็นไหมพี่โอชวนดีเจคุยเยอะเห็นไหมเพลงอาวอนนะเดี๋ยวช่วงเพลงเพื่อชีวิตเปิดให้ฟังนะฮะ

นี่คือเพลงโลกที่แบกไว้ครับของมนัสวีเนี่ยที่ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้โฟกเขาเรียกว่าเป็นอินดี้โฟกอะคูสติกนะฮะโฟกนะฮะโฟกสวาเกนโฟกซองมันจะลอยๆเย็นๆหน่อยนะฮะคนที่ฟังแนวสไตล์นี้ก็จะเป็นคนอินดี้ฟิลๆแบบคล้ายๆกึ่งๆโลกซึมเศร้าหน่อยนะฮะได้ครับพี่ซอแทนหรือว่าดีเจครับช่วงเพลงเพื่อชีวิตฝากเพลงชีวิตสัมพันธ์นะฮะฝากกับพี่เบิร์ดเจอราดด้วยกันละกันนะฮะพี่เบิร์ดเจอราดได้ยินข่าวว่าชอบชนไก่เหรอครับอ๋อไก่ชนพม่าเหรอฮะไก่ชนพม่าหรือไก่ชนที่ไหนฮะโอ้คนอะไรชอบชนไก่วะถ้าทายพี่สุชาติกันละกันนะฮะดีเจครับขอเพลงเหนือหนึ่งเพลงโอ้ยเพลงนี้พี่สุภัทรต้องชอบนะฮะเพลงข้าวใหม่ปลามันไอ้ไอ้นะไปส่งไอ้เหรอน้องไอ้กันสักอย่างกันนะฮะข้าวใหม่ปลามันแหละเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดให้นะครับประมาณสักใกล้ๆสี่โมงนรกกรรมนะฮะเพราะว่ามันเป็นเพลงตลกนะนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยเปิดกันนะครับวันนี้ฟรีสไตล์นะเนี่ยหลายแนวมากเลยนะฮะคุณฟังห้ามเบื่อกันนะเพราะว่าคนฟังก็จะเป็นไบโพล่านิดนึงนะฮะหลายแนวเฉลยกันเรามาขึ้นจังหวะหน่อยดีกว่ามาๆนะฮะจะให้ฟังเพลงที่มีชื่อว่าอาชาบังนะฮะของวงพัทลุงครับเดี๋ยวมีสนิมหยกของโคอยากเป็นโคบาลของสนิมหยกด้วยนะครับสมองจนๆครับน้องเปิ้ลน่ารักจากกมลวันด้วยบอกว่าเขาคึกคักหน่อยแล้วก็มีทรงโจรโอนไวนะฮะเจ้าสาวที่โกรธฝนครับสีเผือกไอหินครับสาวงามเมืองลี้ใครคนนั้นเบดรูมนะฮะข้าวใหม่ประมาณอาวอนมณีฮอนน่าไม้พิลมพรสองเพลงแม่อุ๊ด้วย

โอ้โหยังมันทีเดียวนะฮะไหนๆมันแล้วก็ต่อด้วยเพลงมันต่อได้ป่ะมันจะได้ต่อเนื่องเนาะมานี้แบบว่าฟีลแบบว่ามันๆต่อเลยน้องเปิ้ลกับน้องเปิ้ลตอนนี้ขอหยุดขอเพลงนะฮะคิวเต็มแล้วห้ามขอนะฮะห้ามส่งเพลงเพิ่มนะจ๊ะตอนนี้ใส่ยัดเต็มยัดโปรแกรมแล้วนะฮะมาถูกใจพี่ช่างบอยพัทลุงนะครับจังหวะเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้นะฮะไฟเริ่มติดแล้วตอนนี้

สนุกดีเหมือนกันนะฮะอยากเป็นโคบาลครับเงินจากสนิมหยกนะครับแหมอาสมมาก็เปิดให้มาโอนไวเหรอครับพร้อมเพย์เหรอ

แม้น่าจะเถื่อนนะฮะถึงแม้น่าจะเถื่อนแบบพี่อู๋สมพี่อู๋นะฮะพี่อู๋สุนทรแต่ก็โอนไวนะฮะเหมือนกับโอนเข้าบัญชีตัวเองนะฮะโอนให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในไวมากนะฮะวงพลอยครับวงพลอยสมองจนๆนะฮะมา

คนจนรู้สึกว่าคนนี้รอบนี้คนจนถูกตัดสิทธิ์ไปเยอะเลยไหมใช่ไหมครับพี่สุภัทครับแหมบัตรคนจนถูกตัดสิทธิ์ไปเยอะเลยนะทักทายพี่ช่างเบอร์สันหลวงด้วยนะครับสีเผือกครับสีเผือกบ่ายสามแล้วตอนนี้มา

0: แล้วแต่วันนี้มีฝนตกที่ไหนบ้างไหมครับตอนนี้เชียงใหม่แดดแรงมากเลยนะครับตอนนี้นะฮะเชียงใหม่แดดแรงมากเลยจังหวัดไหนมีฝนฟ้าบ้างขอเช็ครถเรดาร์ก่อนนะฮะเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายสามโมงกันแล้วกับที่นี่ BP Radio ที่เปิดเพลงแบบต่อเนื่องเลยตอนนี้คือเพลงเต็มและห้ามขอเพิ่มเด้อเดี๋ยวช่วงนี้มีเพลงไวให้ฟังกันนะครับทักทายทางบุญทริกด้วยตอนนี้ลิงก์สัญญาแล้วนะครับที่ FM 90 MHz KS Radio ที่บุญทริกนะครับและอำเภอใกล้เคียงทักทายกันทางอุบลราชธานีนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่22เดือนสิงหาคมนะครับเป็นวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาแล้วนะครับเผื่อแป๊บเดียวก็เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายรองแล้วเนาะทิศหน้าก็สิ้นเดือนกันไว้เหมือนกันแล้วเนี่ยสิงหากันยาตุลาอีกไม่นานก็จะเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้วนะฮะแต่ปีนี้นี่ฝนก็แอบเยอะหน่อยนะฮะแต่ตอนเนี้ยในระยะตรวจอากาศตรวจเจอกลุ่มฝนทางโซนภาคกลางครับหลายจังหวัดเลยโซนกรุงเทพมหานครนะฮะตอนนี้กรุงเทพมีแถวสมุทรสาครภาคกลางนะที่กำลังตกอยู่นะฮะแล้วก็มีแถวแถวราชบุรีครับจอมบึงหลายพื้นที่กาญจนบุรีภาคตะวันตกครับลากขึ้นไปถึงทองผาภูมิลากขึ้นไปถึงโน่นเลยจังหวัดตากเลยทีเดียวนะครับไปทางลพบุรีนะครับไปทางนครสวรรค์กระจัดกระจายกันไปส่วนทางภาคเหนือนี่ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีถือว่าไม่มีเลยกันนิดเดียวไม่ได้เยอะนะครับส่วนทางอีสานตอนนี้นะครับมีที่บุรีรัมย์ครับอุ้ยบุรีรัมย์อีกแล้วเหมือนต้องการให้รู้นะครับว่าบุรีรัมย์เนี่ยพี่สุภัทรครับบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์มีอะไรดี บุรีรัมย์นะฮะกำลังตกอยู่นะครับสุรินทร์เล็กน้อยทางบุญทางอุบลไม่อุบลมีไม่เอ่ยมีที่เด็ดอุดมนิดนึงนะครับนิดเดียวบ้านป่าโมงน้อยเด็ดอุดมขึ้นมาในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับบ้านหนองสำราญนะครับนิดนึงนะอ้วนนะครับส่วนบุญทริกนี่ก็ไม่มีนะฮะน้ำยืนต่างๆไม่มีนะฮะเรดาร์ตรวจอากาศตรวจเจอกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับส่วนด้านของภาคตะวันออกนะครับมีแถวโซนของพัทยานิดนึงนะฮะหนองปลือนะครับชุมแสงปลวกแดงเล็กน้อยนะครับปราจีนตกเยอะหน่อยนะฮะอยุธยาเล็กน้อยสุพรรณเล็กน้อยนะครับส่วนทางภาคใต้นะครับจะมีที่บางสะพานน้อยครับกำลังตกอยู่นะครับแล้วก็ที่ปะทิวนะครับท่าแซะชุมพรนะครับละแมเล็กน้อยอำเภอพนมนะครับสุราษฎร์ธานีพังงาครับเล็กน้อยครับนิดเดียวไม่ได้เยอะอะไรเป็นกระจุกกระจุกไปเนาะเกาะภูเก็ตครับนิดหน่อยนะครับก็ทะเลสาบสงขลาอันนี้คือฝนฟ้าช่วงเวลาของบ่ายนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ก็พอมีบ้างครึ้มๆเนาะนะทักทายกันมาช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับพี่สมอายพี่สนฝากมาวันนี้ไปกินอะไรมาพี่ฮะสั่งเมนูอาหารมาทานแล้วก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่โอ้โหไปสั่งแกร็บมาแล้วพี่ก๋วยเตี๋ยวเกาเหลารวมเนื้อนะฮะแหมสั่งมาเป็นกับแกร็บ S99 แล้วฮะพี่สุรัตน์บางแสนวัตริเจครับดีเจครับพูดถึงแอดคาราบาวนี่ต้องจัดการเลยฮะเมื่อก่อนนะชอบแต่ชอบนะแต่เดี๋ยวนี้เป็นนักธุรกิจเกินไปคือลุงแอดคาราบาวเนี่ยเขาเมื่อก่อนเขาดีนะเมื่อก่อนสมัยหนุ่มๆเมื่อก่อนร้องเพลงดีทุกอย่างดีปอแถพอเท่ามาเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนเป็นนักธุรกิจเห็นเงินเรื่องทองสำคัญเรื่องทองสำคัญนะฮะธรรมดาของนักธุรกิจฮะต้องหาผลประโยชน์เข้าตัวจะไม่ค่อยสนใจผลประโยชน์ในรวมเท่าไหร่ถ้าตัวเองเสียผลประโยชน์นี่จะเดือดร้อนมากแต่ถ้าเองได้รับผลประโยชน์ก็จะเงียบธรรมดาลูกแอดนะแต่ถ้าเรามองที่ผลงานก็ปล่อยไปส่วนพิเศษไงฮะเสพยายาบ้าเราก็ไม่ได้มองส่วนนั้นเนาะก็ตามนั้นแหละฮะแต่หลายคนไม่ชอบพฤติกรรมอย่างลุงแอดนี่ชอบแซะการเมืองเมื่อก่อนนี่โอ้โหสุดท้ายก็ใช้บัตร30บาทรักษาทุกโรคแล้วนะครับโซนแทนวันนี้ครับงามวงวานตกตอนนี้ครับแล้วก็ร้อนมากๆเลยนะฮะลุงแอดเหรอฮะเดี๋ยวมีเพลงลุงแอดให้ฟังหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนดูกันชีวิตสัมพันธ์ของคาราบวมนะฮะฟังเลยไหมนะครับมาลุงแอดคาราบาวเดี๋ยวจะให้ฟังเพื่อชีวิต2เพลงได้ไหมมีอาวอนของมณีฮอนน่านะครับแล้วก็มีลุงแอดคาราบาวครับชีวิตสัมพันธ์ที่ฝากมาเดี๋ยวเราเอาเพลงเพื่อชีวิตมาเข้าก่อนเนาะสลับกันไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่จะมีเพลงลูกทุ่งให้ฟังด้วยนี่มีไม้พี่รมพร2เพลงนี่คุณผู้ฟังทุกท่านจะได้ฟังแล้วก็มีเพลงภาษาเหนือสัก 2-3 เพลงให้ฟังสนุกๆกันนะครับเนาะพี่ซอแทนบอกว่าดีใจครับพี่เบิร์ดจะหลัดมาถาม 2-3 รอบแล้วเมื่อไหร่จะได้ฟังคาราบาวสักทีแหมโอเคมากงั้นขอลูกเพื่อชีวิตนะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detect นะครับให้การดูแลกันช่วงนี้ครับมา งั้นเข้าสู่ช่วงของอมตะเพลงเพื่อชีวิตกันสักหน่อยดีกว่าช่วงนี้กับเพลงที่ฝากมาครับ
1: อมตะเพลงชีวิต
0: อมตะเพลงชีวิตครับ
1: อมตะเพลงชีวิต
0: มีสองเพลงกับคาราบาวแล้วก็มณีหัวหน้าครับคาราบาวบ่าย 3:15 นาทีครับไม่ใช่เพลงนี้สิเปิดผิดนะอันนี้เพลงต่อไปเพลงรอก่อนฮะเดี๋ยวขอดูเพลงแป๊บหนึ่งนะโปรแกรมอยู่ไหนเอ่ยนี่ชีวิตสัมพันธ์นะฮะ

พลงนี้เป็นเพลงที่ยาวตั้ง8นาทีเลยทีเดียวนะครับเป็นเพลงในอัลบั้มพิเศษที่ได้รวมศิลปินดังทั่วฟ้าเมืองไทยในยุคนั้นอันนี้เขาบอกว่าปี230นะครับมีหลายคนเลยนะก็คือลุงแอดคาราบาว1คนละและแอดนะยินยงโอภากุลนะมีอัศนีวสันต์นี่เสียงชัดเลยมีพงเทพมีสีเผือกมีเทียรี่นะมีหลายคนเลยนะสุรชัยจันทิมาธรนะฮะปรีชาธนาภัยไม่ใช่ปรีชาปัดภัยนะสุเทพถวันวิวัฒน์กุลนะครับบางทีอ่านชื่อจริงแล้วจำไม่ได้ว่าเป็นใครเหมือนกันนะแต่พอเห็นหน้าแล้วจำได้นะครับเนาะเป็นเพลงที่เขาพูดถึงเรื่องราวของธรรมชาติเนาะสัตว์ป่าพันธุ์พืชต่างๆนะฮะพูดถึงเพลงนี้ก็ดีเหมือนกันคุณผู้ฟังเห็นข่าวเมื่อวานนี้วันก่อนที่กรณีของน้ำท่วมนะครับที่น้ำป่าเนาะที่จังหวัดน่านที่ดีเจได้เล่าให้ฟังไปเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะฮะดีเจก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลต่างๆต่างฝ่ายก็ต่างทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาก่อนหน้าในโซเชียลบอกว่าเนี่ยคนเมืองหน้าเนี่ยไปตัดไม้ทำลายป่าทำให้น้ำที่มันไหลลงเขาเนี่ยมันลงมาด้วยความไวไม่มีต้นไม้คอยชะลอทางฝั่งของคนเมืองหน้าก็บอกว่าจริงๆนะมันก็มีทั้งตัดแล้วก็ทั้งปลูกนะจริงๆถ้าไปดูตามข้อมูลของจิสด้านะฮะก็คือป่าไม้ก็ถูกหายไปจริงแต่ว่าเอาไปเปลี่ยนเป็นไร่ข้าวโพดนะฮะไปเป็นไร่พืชผักต่างๆต้นไม้อาจจะหายไปบางส่วนนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าตัวเลขการหายไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็ถามว่านี่ไงไปซูมดูสิไปซูมใน Google Map สินะฮะเอาข้อมูลที่ชัวร์ที่สุดนะต้องเป็นข้อมูลจากจิสด้านะครับเขาจะมีดาวเทียมสำรวจจิสด้านะครับหน่วยงานของรัฐนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วป่าหายไปจริงแต่ว่าไม่ได้หายเยอะขนาดนั้นแต่ว่าปัจจัยหลักจริงๆนะที่มันทำให้เกิดน้ำป่าที่อรุณแรงมากที่จังหวัดน่านคือพื้นที่จังหวัดน่านเป็นภูเขาที่ชันมากคุณผู้ฟังชันคุณผู้ฟังเคยเห็นเคยขึ้นบันไดเลื่อนไหมชันกว่าบันไดเลื่อนอย่างนั้นเลยชันกว่าบันไดเลื่อนอันนี้คือภูเขาทางภาคเหนือนะครับชันกว่าบันไดเลื่อนเลยนะฮะมันสูงแบบจุ๊บลงไปเลยนะฮะถ้าสูงปุ๊บลงไปเลยไม่ใช่ถามพี่สุภาพนี่ก็ได้นะฮะพี่สุภาพก็อยู่ฝั่งแถวๆไม่ไกลใช่ไหมฮะไว้ถึงกับน่านแต่ว่าก็อยู่ในฝั่งนั้นนะฮะภูเขามันจะสูงมากๆเลยแล้วก็มันชันหนักมากเพราะเนี่ยเวลามันตกบนเขาเนี่ยมันลงพื้นวุ๊บอย่างไวเลยและบ้านคนไปสร้างขวางทางน้ำต่างๆด้วยโดยวิถีชีวิตชาวบ้านเนาะนะฮะมันจะไม่เหมือนภาคกลางนะฮะภาคกลางคือภูเขาไม่มีเลยหรือว่าทางจังหวัดอื่นที่แบบภูเขาที่แบบสโลว์ค่อยๆลงมาอันนั้นไม่แต่ของน่านเขาเด็ดปุ๊บเลยนะฮะดันโอ้โหแบบเหมือนแข็งโค้งขึ้นภูเขาฮะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดพายุฝนฟ้ามาทีเนี่ยมันลงมาด้วยความรวดเร็วนะฮะแล้วก็ยิ่งน้ำมันเข้ามาในตัวเมืองมันก็จะทำให้น้ำมันไหลด้วยความไวสูงนะครับน้ำคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมานะครับอีกสิ่งหนึ่งคือที่เขาบอกไว้ที่เจ๊ร้อยฟังเมื่อวานคือมีสองแบบหนึ่งนะฮะก็คือต้องทำเรียกว่าฟลัดเวย์สร้างแม่น้ำน่านสายใหม่นะพี่สุภัทรนะให้มันไปอีกทางหนึ่งเลยให้มันเบี่ยงไปนะครับแทนที่จะเข้ามากลางเมืองน่านนะครับเนาะแต่กับสองคือย้ายเขาเด็ดปุ๊บเลยนะฮะดันโอ้โหแบบเหมือนแข็งโค้งขึ้นภูเขาฮะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดพายุฝนฟ้ามาทีเนี่ยมันลงมาด้วยความรวดเร็วนะฮะแล้วก็ยิ่งน้ำมันเข้ามาในตัวเมืองมันก็จะทำให้น้ำมันไหลด้วยความไวสูงนะครับน้ำคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมานะครับอีกสิ่งหนึ่งคือที่เขาบอกไว้ที่จะเล่าให้ฟังเมื่อวานคือมีสองแบบหนึ่งนะฮะก็คือต้อง

ามันสร้างไว้แล้วนะฮะสำคัญคือต้องย้ายแต่ว่าประเด็นคือป่าไม้เขาจะให้ย้ายไหมเพราะถ้าย้ายออกก็ต้องมีการตัดต้นไม้อีกเออนะฮะอันเนี้ยแล้วน้ำมันก็จะลงมาที่เขื่อนสิริกิติ์นะครับนำหน้านะฮะก็จะไปพักอยู่ตรงนั้นนะครับเนาะเอามาไล่ฟังอยู่กันมาหลายชั่วคนนั่นแหละพี่โอ้ตัดไม้ทำลายไม้ทำลายป่าไฟมาป่าเป่งครับเป็นคอนเสิร์ตชีวิตสัมพันธ์อีสานเขียวที่เขาทำเพลงนี้ออกมาในยุคนั้นปี30นะครับเพลงนี้นะพี่เฟิร์สบอกไว้นะฮะเอามาไล่ฟังพอดีพูดถึงเพลงพอดีเขาเลยเข้าข่าวซะหน่อยเนาะนะครับนะครับอย่างที่จะไล่ฟังเมื่อวานไงตอนเด็กอะฮะที่เจเจเคยเห็นนะตอนเป็นเด็กเมื่อก่อนบ้านเมื่อก่อนอยู่บ้านนอกเมืองนะครับบ้านบนดอยมีครั้งหนึ่งฝนตกหนักมากคุณผู้ฟังได้ยินเสียงน้ำป่ามันไหลมาวิ่งไปดูแม่น้ำในหมู่บ้านนะครับฟังโอ้โหฟังมันเอาท่อนซุงท่อนไม้ไหลลงดอยมาพิสุพัฒน์ตุ่มตั้มตุ่มตั้มนะฮะวิ่งหนีกันสักพักคอสะพานขาดเลยมันเอาน้ำลงดอยลงเขามาสูงมากๆเลยและแม่น้ำเวลามันลงเขามันจะไม่ไปตามเส้นทางนะถ้ามันทะลุออกได้ที่ไหนมันไปหมดเลยไม่มันไม่ไปตามร่องมันถ้าสมมติว่ามันวิ่งตรงมาจากเขานะฮะมันพุ่งตรงเลยมันทะลุหมดเลยนะต้นไม้นาชาวบ้านเข้าหมดเลยมันจะไม่วิ่งไปตามเส้นบางครั้งที่มันคดเคี้ยวไงฮะเมื่อวานก็มีการแชร์ภาพในออนไลน์ใช่ไหมที่มีบ้านหลังหนึ่งที่ต่อหม้อที่เขาเรียกว่าอะไรเสาเข็มมันโผล่มาเห็นใช่ไหมฮะน่ากลัวมากเลยอันนั้นคือน้ำแม่น้ำมันทะลุมานะฮะด้านหลังเป็นแม่น้ำมันไม่วิ่งไปตามสายมันไม่โค้งมันวิ่งปุ๊บเข้ามาตรงเลยมันเลยกัดซอบ้านเกือบพังไงอันนี้มาเล่าให้ฟังเนาะฝากดูแลกันด้วยนะครับเนาะธรรมชาติฮะวันนี้มาแนวเพื่อชีวิตแฮะและการเปลี่ยนแนวเหรอเนี่ยนะฮะมาริฮอนนาอาจารย์เอกครับนี่คืออาวอนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจบ2เพลงนี้เดี๋ยวมีลูกทุ่งให้ฟัง2เพลงนะฮะวันนี้รายการอาจจะแหวกแนวนิดนึงนะฮะเพราะว่ามีความพิเศษคุณผู้ฟังขอเพลงแหวกแนวออกมานะครับจบมาริฮอนนาให้ฟังไม้พิรมพร2เพลง

สุขใจอาวรนะฮะอาวรวันนี้พี่โอมาแปลกแฮะวันนี้ขอแนวเพื่อชีวิตมานะครับวันนี้เพลงอาจจะแนวแปลกนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้มีคนเปิดหัวในเพลงเพื่อชีวิตหลายเพลงทีนี้คนก็เลยขอกันมาแบบตามๆกันมานะครับคือถ้าเปิดหัวในเพลงประเภทไหนคนจะขอตามกันมานะครับบางครั้งที่เปิดหัวในเพลงล็อกกันล็อกจะมาเต็มเลยเปิดหัวในเพลงลูกทุ่งอินดี้เดี๋ยวลูกทุ่งอินดี้จะมาเต็มทีเดียวก็เรียกว่าหลากหลายแล้วกันเนาะถือว่าวันนี้ฟรีสไตล์แล้วกันวันเสาร์นะครับตอนนี้บ่าย 3:33 นาทีคุณฟังครับเดี๋ยวจะมีเพลงลูกทุ่งให้ฟังนะครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างมั้ยฮะในโซเชียลมีข่าวอะไรบ้างเอ่ยเลื่อนดูในโซเชียลในออนไลน์ต่างๆนะครับวันเสาร์นี้ข่าวก็มีบ้างนะก็มี

0: มีเพลงทุ่งให้ฟัง2เพลงไปฟังกันต่อดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลากันในช่วงเวลาของเพลงเพราะล้อทุ่งนะครับเป็นเพลงของพี่ไม้พี่รมพรนี่ก็เป็นศิลปินจากนั้นของแกรมมี่โกเหมือนกันซึ่งก็เป็นศิลปินคุณภาพอีกหนึ่งคนที่อยู่ในวงการมายาวนานมากเลยนะฮะตั้งแต่วัยหนุ่มๆมาก่อนนี่อะไรนะยาใจคนจนเนาะสมัยก่อนอะไรอะผ้าขาวบนบ่าซ้ายเนี่ยนะฮะแหม
1: เพลงเพราะล้อทุ่ง
0: เพลงเพราะล้อทุ่งนะฮะมาล้อทุ่งกันดีกว่ากับ2เพลงล้อทุ่งนะครับของแกรมมี่โกนะครับความฝันของแม่แล้วก็บรรจุเป็นคนรู้ใจโอ้โหเพลงนี้คลาสสิกมากๆเลยโอ้โหลูกทุ่งมากๆเลยนะเนี่ยเอาใจหลายคนที่มาเป็นสายลูกทุ่งนะครับเนาะวันนี้พิเศษสเปเชียลมากเลยเหมือนจะอยู่ในอัลบั้มพิเศษสักอย่างเนี่ยนะฮะ

0: ูกใจป้าป้าลุงลุงคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่ฟังอยู่นะจ๊ะนี่คือความฝันของแม่นะครับเพลงของไอ้ไม้ให้ฟังสองเพลงวันนี้พิเศษหน่อยปกติจะเปิดเพลงสตริงนะครับวันนี้เปิดลูกทุ่งให้ฟังสักสองเพลงแล้วกันวันเสาร์นั่นนะครับมีคุณผู้ฟังถามมาพี่อู๋บอกว่าดีใจครับฟังเพลงเล็กคิดถึงแม่จังเลยนะคิดถึงแม่นะฮะพี่อู๋นี่ก็เคยทำให้แม่ผิดหวังเหมือนกันอย่างที่เคยเล่าให้ฟังฮะที่เคยผิดพลาดเคยเข้าไปข้างในใช่ไหมฮะก็พลาเพลงมันพูดถึงอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีอะไรแวบมาว่าเพลงนี้พ่อแม่เคยฟังนะต่างๆเนี่ยมันก็จะมีแวบเรื่องราวต่างๆขึ้นมาในหัวของเรานะบางทีเราก็ไม่อยากจะห่างจากครอบครัวนะจากพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะไม้วิรัมพรนะครับเป็นหนึ่งศิลปินนะครับที่เขาเรียกว่าที่เขาเรียกว่ามีเพลงความหมายดีกรามิโกนี่ส่วนมากเพลงเนี่ยเราจะมีความหมายที่ดีนะทุกๆเพลงที่ปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นต่ายอรทัยไผ่พงศธรนะครับไอ้มนแคนนะครับไอ้ไม้นะครับแม้กระทั่งหลายๆคนทางแกรมมี่เนี่ยเขาจะคัดเพลงที่มันมีคุณภาพแล้วก็ไม่มีเนื้อหาที่หยาบๆคล้ายๆมันจะไม่แรงนะนะครับเข้าใจว่าเป็นค่ายเพลงใหญ่ที่เขาต้องคัดคนนิดนึงนะครับแต่ถ้าฟังเพลงค่ายทั่วไปแบบลากยาบ้าๆบอๆทั่วไปนี่ก็ตามสภาพเหมือนลำไยอะไรเงี้ยนะครับพี่อู๋ก็กลับไปหาคุณแม่บ้างนะอย่าปล่อยให้ทิ้งขว้างนะจ๊ะครับไปโทรหาทักทายพูดคุยกันนะครับเนาะงั้นขออีกหนึ่งเพลงได้ไหมไหนๆมาแล้วตอนนี้ขออีกหนึ่งเพลงไหนๆคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะฮะยายทองถูกใจเพลงนี้ใช่ไหมฮะทางบุญทลิกถูกใจเพลงนี้งั้นขออีกหนึ่งเพลงมาเพลงเพราะละทุ่งนะคะของพี่ไม้หนึ่งเพลงนะครับโปเต้บอกว่านนทบุรีรายงานตัวครับวันนี้โปเต้ทำงานอยู่นะครับมินิแจมก็มาแล้วเหมือนกันมินิแจมวันนี้จะคัดเลื่อนแถบเลื่อนไม่ได้เดี๋ยวต้องฟังพี่ไม้ด้วยใช่ไหมใช่
1: เพลงเพราะละทุ่ง
0: ทักทายพี่อั๋นทาคุมิด้วยแล้วกันนะฮะโอ้ยพี่อั๋นว่าดีใจครับตอนนี้กำลังเดินทางไปจังหวัดน่านครับฟัง BP รีดิโอไปตลอดทางมุ่งหน้าสู่เมืองน่านนะครับทักทายด้วยกันละกันนะครับเอาละฮะอีกหนึ่งเพลงแล้วกันพี่ไม้นะให้คุณพ่อกับแม่หลายคนถูกใจเพลงนี้ที่จะชอบชื่อเพลงว่าบรรจุเป็นคนรู้ใจนะฮะนะฮะอันนี้ก็ดีไม่ได้ฟังกันนานทีเดียวพูดถึงไม้นี่ก็มีหลายเพลงเหมือนกันวันนี้ขอสเปเชียลพิเศษสักเพลงละกันสักช่วงละกันในนานๆเปิดลูกทุ่งทีนะครับยังค้างเดี๋ยวมันจะมีเพลงไวให้เต้นกันเดี๋ยวให้มินนี่เต้นมินนี่พี่เจวินมีเพลงภาษาเหนือให้ฟัง 2-3 เพลงวันนี้สเปเชียลนะฮะพิเศษมากขอเพลงสตริงรอช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมีเพลงเหนือให้มินนี่แจมเต้นด้วย

รู้ใจสักคนได้ไหมอยู่ข้างๆนะครับใช่ไหมเดี๋ยวจะชอบเพลงหนึ่งเมื่อก่อนของเสถียรทำมือเพลงกำลังใจที่เธอไม่รู้ฮะไม่ได้ฟังนานทีเดียวนอนเดี๋ยวว่างๆก็หยิบมาเปิดให้ฟังกันละกันนะฮะแหมวันนี้จัดแนวสไตล์พิเศษละกันลูกทุ่งให้ฟังกันสัก 2-3 เพลงนะฮะเมื่อกี้เรามีลูกทุ่งมีเพื่อชีวิตแล้วเนาะต้องมีให้ครบมีสากลแล้วมีร็อกไปแล้วเมื่อกี้นะครับมีพี่เพชรอยากจะฟังยิ้มสุธิดาไม่เคยไม่คิดถึงเพลงนี้จะมีน่าจะชอบนะเป็นของอาสยามเนาะข้ามฝั่งมาอาสยามนะอยากให้อาสยามกลับมาเหมือนกันแต่คงยากเนาะ RS เพราะว่าขาดทุนเยอะนะ

0: ลงจากยิ้มสุธิดาอาสยามนะครับไม่เคยไม่คิดถึงไม่มีวันไหนเลยนะที่จะไม่คิดถึงเธอนะฮะหนึ่งเพลงความหมายดีๆที่ร้องเอาไว้วันนี้พิเศษนะเขาเรียกว่าสเปเชียลเลยลูกทุ่งเพื่อชีวิตมาครบเลยนานทีวันเสาร์ก็จะมีแบบผ่อนคลายบ้างเนาะจะได้หลากหลายในช่วง BP Radio นะครับนี่คุณฟังเดี๋ยวจะมีเพลงภาษาเหนือให้ฟังจะฟังหรือยังเพลงนี้โปเต้ต้องชอบนะฮะคุณฟังก็สมัยก่อนภาคเหนือมันจะมีเพลงเขาเรียกว่าเพลงอะไรโปเต้ไทยหนุ่มเขาก็เรียกว่าเพลงอะไรอ่ะแบบฟีลแบบวิทูลใจพรมเงี้ยรู้จักวิทูลใจพรมใช่ไหมครับวิทูลใจพรมเป็นศิลปินเหนือที่ดังมากย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก20ปี30ปีที่แล้วนะครับคือเพลงของเขาจะเป็นเพลงคล้ายๆเพลินพรมแดนนะฮะจะเป็นเพลงแล้วก็พูดจะมีเพลงร้องท่อนแล้วก็พูดท่อนหนึ่งร้องท่อนหนึ่งแล้วก็พูดท่อนหนึ่งแต่จะเป็นภาษาเหนือนะภาษาเหนือวันนี้มีคนฟังขอเพลงนี้เข้ามาของวิทูลใจพรมดังมากยุคก่อน ถ้าใครเป็นวัยรุ่นยุค90ยุค Gen Y ต้องรู้จักเพลงนี้แต่อย่างอาเมย์ยังอาเมย์นี่อาจจะไม่เคยฟังเพราะว่าอาเมย์นี่ยังอาจจะยังไม่เกิดแต่มันตลกมากมากเลยนะฮะเราพร้อมจะฟังหรือยังเอามาเป็นภาษาเหนือนะคุณฟังภาคกลางฟังเพลินๆนะฮะลองฟังและจับใจความดูว่าเพลงนี้เขาพูดถึงอะไรนะมาถ้าพร้อมแล้วไปฟังเป็นเพลงสนุกแล้วมันเป็นเพลงตลกโดยคล้ายๆเหินฟ้านะฮะรู้จักเหินฟ้าหน้าเลื่อมใช่ไหมเหินฟ้าหน้าไทยฟิลนั่นเลยนะครับในยุคนั้นนะมานี่เลยนะฮะพี่โอครับพี่โอพี่โอต้องใจฟังนะฮะ LGBT หลงทางครับ
1: ข้าวใหม่ปลา
0: ไม่ใช่สิข้าวใหม่

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: อืมได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันเนี่ยน้องๆเนาะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป้อให้ลําเนยเนาะ
0: ลําก็กินบ่ลําก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: อืมวันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งอย่างเอี้ยป้อบ่เกี้ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โหบ่แจ๊ะหรอกินกว่าตะวานี่สำนวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกำอ่ะ
0: บะจางป้อบะจางคนเฮากินเค็มล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮึ

0: เช้าอ้าย
1: จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้นะ
1: โอ้บัดต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: ไปฮ้อนอะหยังวันนี้แดดบัดที่หามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ำหายก็เดี๋ยวยุงกะหินกะจะมาคบเมียอ้ายอ้ากะบ่าไปบ่าไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาไม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้นะ
1: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยได้ไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันมาชี้หักไก่แล้วไอ
1: ้มาได้มาได้ไอ้บ่ฮึเตียวเด็ดขาดปะถ้าน้องจะไปไอ้จะเอารถไปส่งน้องเน
0: า
1: ะ
0: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละไอ้หมามันเห่า
1: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อหอมมังแงบหน่องเมียกูก่อนเนอะกูจะตวยฆ่าปืนตูบปืนจะบอกเฮ้ยมาคนมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดเอวไว้มันกอดเอวไว้มัน
0: เจ้าเจ้า
1: อ่ะแล้วเนยไปแล้วเนย

0: ขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีว่ะ
1: เอาเงินไหนมาเฮ้น้องนี่บ่ตัวไปช่วยวะเนี่ยประหยัดไว้พ่องกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไปใช้ไก
0: ่ก็เอาไปสูบเพียงกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวเลยมึงไปสูบยังได้แท้หม
0: อหัวก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: โอ้แต่ไปไปไปไปเว้ยมาเว้ยเนี่ยมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกไอ้มามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอะกันอ่ะไปเตียวได้ลำเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาไปไปไปอ่ะขึ้นขึ้น
0: ว่
1: าขึ้นก็ไปนั่งใกล้ลำเหลืองแห้งๆนอกอะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: อืมบัดทีตะก่อนยังบอกว่าฮ้อน
1: ไม่ว่าอู้นักอ่ะกอดมันมันเนอะป่ะตัวภัยตัวมันเนอะป่ะ
2: สแต็กก็ตกรถนะฮะจริงไหมล่ะเข้าใหม่ประมาณไหมล่ะโอ้ตอนแรกนะจ๊ะจ๋าจ๊ะจ๋าหวานนะฮะหวานยังไงก็มีนะฮะฟังเข้าใจเนาะเป็นภาษาเหนือนะฮะก็เป็นคู่คู่รักกันที่แต่งงานกันใหม่อู้นะฮะทำกับคงกับข้าวแก๊สหมดนะฮะไม่อร่อยอะไรกินได้หมดละข้าวไม่แข็งนะฮะต่างๆนานาใช่ไหมครับนะฮะขับรถไปส่งไปบ้านเหนือบ้านใต้นะฮะพออยู่ได้กันนานๆไปปะทะหมาเห่าอะไรมันนึกว่าผีนะกะนะฮะนะแล้วก็เมื่อกี้นี่รถได้ฟังเสียงนั้นจะเป็นรถโนวาเดตนะฮะที่เสียงเมื่อกี้นะฮะเขาเรียกว่าบิดคันเร่งสุดทีเดียวนะฮะจนเมียตกรถตบทีเดียวนะฮะดีไม่ตีไปก่อนนะฮะนี่คือเพลงของวิทูลใจพรมนะฮะสมัยก่อนดังมากเป็นเพลงที่พูดคุยถึงเรื่องราวของคนที่มีชีวิตคู่นะฮะก็เหมือนกับเนาะสะท้อนออกมาให้เห็นนะถูกใจสาวดื้อมากเลยนะฮะดื้อฟังเรื่องไหมจ๊ะอาเมย์บอกว่าฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะดีเจขาแม่นะฮะดังมากอาเมย์เมื่อก่อนสมัยอาเมย์ยังไม่เกิดอ่ะประมาณปี41 42 40ประมาณเนี้ยยุคนั้นสมัยนั้นนะฮะถูกใจพี่จุ้ยมากนะฮะคนเราเข้าใหม่ประมาณน้อย2เนาะเปิงอกเปิงใจอ้าวแล้วครับถูกใจนะฮะคุณฟังนะก็ถือว่าแหลกแหวกแนวแล้วกันนะจ๊ะข้างช้างกำลังใช่ๆเหมือนลำไยกับยายตาช้างเลยเหมือนยายลำไยกับตาช้างเลยตอนนี้สองคู่นี่กำลังข้าวใหม่ปลามันกันอยู่กำลังหวานกันอยู่อู้ถ่ายรูปลง Facebook โซเชียลนะฮะนะเดี๋ยวไปเล่นฟุตบอลก็เดี๋ยวไปเอาผ้ามาซับน้ำซับเหงื่อรักกันไปสักพักเดี๋ยวรอดู 3-4-5 ปีไปเดี๋ยวมันจะรู้นะใช่ไหมครับพี่อู๋สุนทรข้าวใหม่ปลามันเดี๋ยวมันจะรู้ยายลำไยนี่นะนะแล้วตอนนั้นที่คนโซเชียลไหว้มันจะเริ่มคิดได้นะฮะนะฮะเอาละครับเดี๋ยวล่ำลาทางบุญทลิกเลยกันละกันนะฮะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นพอดีนะจ๊ะนะฮะเดี๋ยวมีเพลงเหนือให้ฟังอีก2เพลงเพลงทางบุญทลิกให้ฟังมีเพลงเหนือให้ฟังอีก2เพลงให้ฟังสนุกสนุกกันนะเพลงนี้ไม่มีพูดละเป็นเพลงยาวนะครับเนาะมาช่วงนี้4โมงเย็นพอดีนะครับวันนี้แหวกแนวหลากหลายรูปแบบรายการนะจ๊ะทางบุญทลิกไปเบรกฟังสปอร์ตเลยนะช่วงเวลาของ4โมงเย็นนะครับมา

0: ือเพลงว่าวาสนาขี้เล่านะครับ SL Music นะครับเป็นเพลงภาษาเหนือฟังรู้เรื่องไหมฮะอาจจะฟังยากนิดนึงนะครับมันถ้าร้องไวอาจจะฟังยากหน่อยนะครับนะก็คือมันเหมือนว่าวันว่าผู้ชายที่บอกเขาเปรียบเลยแม่พี่นะพี่นะคนละชั้นกับน้องนะเรามันไม่เหมาะกันหรอกนะฟีลประมาณนั้นนะครับนะแม่ว่าแต่พี่โซแทนครับเมื่อกี้ส่งรูปใครมาฮะพี่โซแทนเมื่อกี้ส่งทีมงานใครมาเอ่ยวันดีเจครับเมื่อกี้เห็นเปิดเพลงภาษาเหนือเพลงข้าวใหม่ปามันเมื่อกี้น่ะเพลงเนี่ยเหมาะกับพี่คนนี้มากเลยชื่ออะไรครับเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรอ่ะนี
1: ่นี่ครับเพื่อ AMV คนนี้เพลงที่เปิดอยู่ครับพี่
0: อ๋อเพลงเมื่อกี้นะนี่พระเอก MV แหละโอ้เพลง MV นี่สักลายสักเต็มเลยนะฮะโอ้ไว้ผมทรงสกินเทสนะครับน้องพี่เนาะสักเต็มแข้งเต็มขาทีเดียวนะฮะใส่แว่นด้วยเนี่ยนะฮะพระเอก MV นะฮะพระเอกมิวสิกวิดีโอเพลงข้าใหม่ปลามันเมื่อกี้นะฮะนะฮะทักทายสาวมิ้นด้วยกันละกันนะครับเพิ่งตื่นละมิ้นมิ้นอังกฤษโบดิจขาเพิ่งตื่นเลยชื่อเพลงว่าวาสนาขี้เล่ามิ้นเหมาะกับมิ้นมากๆเลยนะกินสุราชุมชนเขาน่ะมันกินเหล้ามีแบรนด์มียี่ห้อแต่พี่เป็นคนบ้านๆรักยากินแต่เหล้าบ้านๆเนี่ยจะส่งให้หลานฟังละฮะว่ากันไปว่ากันไปนะฮะเดี๋ยวเราเข้าเพลงปกติกันเนาะนะฮะสวัสดีครับขอเพลงงานเต้นรำของมาสเตอร์เทียเดี๋ยวจะเข้าเพลงสติงธรรมดาแล้วนะครับเนาะเมื่อกี้เราฟังเพลงแหวกแนวมา1ชั่วโมงแล้วมีทั้งเพื่อชีวิตทั้งลูกทุ่งนะฮะมินนี่วันนี้ก็ว่าเสียงใครนะฮะเพลงนี้ก็ดีนะมินนี่นะเพลงนี้ก็เหมาะกับมินนี่มากๆเลยลองซ่อนแอบนะจ๊ะเสียง IYSL Music ครับตะเกียบนะฮะอ๋อพี่ออฟไลน์เหรอฮะอ๋อพี่ออฟไลน์นี่เองนะฮะแม่ลายเต็มตัวทีเดียวแล้วเนี่ยนะฮะคิ้วดกคิ้วดำเหมาะกับการเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอมากเลยนะฮะแม่เดี๋ยวเปิดให้นะครับมินว่าชอบมากเลยเพลงวาสนาขี้เหล้าเลยนะคือฟังใช่ว่ามิ้นเนี่ยเคยเดินผีหลอกนะกินเหล้าแล้วกลับบ้านขากลับบ้านเนี่ยเขาบอกว่าไปเรียกผีกลับมาบ้านโดยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ที่ห้องตัวเองนะฮะแต่ด้วยความเมานะเป็นสาวลำยองเนี่ยหลับไปเลยผีก็หลอกไปหลับหลอกไปเลยนะฮะ

0: พลงใสๆน่ารักภาษาเหนือนะจ๊ะไปไปไปนะฮะจะไปไปไปแปลว่าอะไรจะไปไปไปแปลว่าอะไรพี่โอจะไปไปไปสุดจะให้ไปใช่ไหมจริงๆคำว่าจะไปไปไปภาษาเหนือแปลว่าห้ามไปนะฮะมันสลับกันนะฮะจะไปไปไปแปลว่าห้ามไปแล้วคำหมายว่าแล้วเวลาพูดคนไม่เข้าใจว่าต้องการสื่ออะไรมาเนี่ยนะฮะก็เป็นเพลงน่ารักๆนะวันนี้แหวกแนวนะจ๊ะเดี๋ยวเพลงสตริงธรรมดาเดี๋ยวกลับมานะครับแป๊บนึงเนาะนะฮะนี่มันมีเพลงแปลกมันมีเพลงเหนื่อยอีกหนึ่งเพลงค้างอ่ะเอาไหมนี่มินี่ขอเพลงเหนื่อยหนึ่งเพลงให้มินี่เต้นหน่อยมินี่นี่จะเป็นสาวเหนือสาวลำปางนานะฮะแล้วก็ชอบร้องเพลงนะฮะมีเพลงซอเพลงหนึ่งให้ฟังแต่ว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงผู้ชายร้องนะเพลงซอนะฮะซอซิงอะฮะซอซิงมันคล้ายๆหมอลำฮะคล้ายๆหมอลำอีสานนะยังไม่หมดขออีกหนึ่งเพลงบอกเดี๋ยวพ่อกันนะเดี๋ยวคนอื่นภาคอื่นเขาจะลำไยไม่ได้ฟังเพลงภาษาไทยกลางสักทีนะฮะเดี๋ยวเขาจะลำไยกันนะจะไปไปไปรถตกจะไปไปไปรถตกลมเลยน้ำท่วมน่านเห็นไหม
1: โปเต้บอกไว
0: ้นี่จะไปไปไปรถตกลมเลยน้ำท่วมเมืองน่านลำปางวันนี้มีงานแข่งเรือเอาไงแข่งเรือกะที่ไหนโปเต้แข่งที่ไหนครับวันนี้ที่ลำปางนะมีการแข่งเรือด้วยนะครับนะมาขอเพลงซอซิ่งอีกหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวเราจะเข้าเพลงปกติแล้วเดี๋ยวมีเพลงแปลกอ่ะมันมีเพลงแปลกหนึ่งเพลงเอางี้กว่าเดี๋ยวจะขอเพลงเหนือเพลงซอซิ่งหนึ่งเพลงแล้วก็กลับมาเพลงแปลกพี่ช่างเบิร์ดสรรหาก็ขอมาให้มันหมดให้มันจบไปเลยแล้วก็เราเข้าสตริงปกติเนาะกลับมาโปเตโต้บิ๊กแอปริสแลมกันต่อหลังจบเพลงเหล่านี้นะครับมีงานเต้นรำมัสเคเทียที่พี่ซอแทนฝากมาเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะมีที่ว่าม่วนค่ะเปิดเลยม่วนกับม่วนกันมาเลยเปิดนะฮะมา มันเป็นเพลงแหวกแนวเด้อนะฮะคุณฟังทางภาคอื่นอย่าเพิ่งลำไยนะครับคุณฟังทางภาคกลางภาคใต้อย่าเพิ่งลำไยนะฮะพอดีวันนี้พวกภาคเหนือมันไบโพล่านะฮะมันอยากจะฟังเพลงผีบ้าผีบอนะฮะก็เลยเปิดให้ฟังนะจ๊ะสาวงามเมืองลี้ละปูนนะครับนะ อาจจะฟังยากนิดนึงนะฮะทนฟังเอานะภาคอื่นนะครับนะ

0: ปูนนะฮะคุณฟังครับฟังรู้เรื่องไหมฮะผมรู้เรื่องเหรอฮะก็จงไม่รู้เรื่องต่อไปนะฮะสาวงามเมืองลี้ก็พูดถึงสาวเมืองลี้ไงเมืองอำเภอลี้คืออำเภออันดับหนึ่งของจังหวัดลำพูนนะครับอยู่ทางตอนใต้เขาก็บรรยายสาธยายว่าเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้แหละอยากไปเป็นลูกเขยสาวงามที่นี่นะไอ้ประมาณนี้ต้องแปลให้ฟังด้วยนะครับนะฮะนี่โปเต้สาวแจมมี่กำลังฟ้อนเงี้ยวว่ะเออนะไปอุตส่าห์เปิดเพลงภาษาเหนือไปค้นชุดในตู้นะมาใส่แล้วฟ้อนเงี้ยวว่ะเออนะฮะสีจะม่วนนะฮะสงสัยวิญญาณเข้าสิงนะฮะฟ้อนเงี้ยวอยู่บ้านฟ้อนเงี้ยวยักนะฮะเป็นตีนเป็นมือนะฮะเอออย่างใดล่ำเหลือนะฮะนะอะไรอ่ะถูกใจภาษาเหนือนะฮะพอหรือยังพอแล้วไหมเดี๋ยวคนฟังภาคอื่นเขาลำใหญ่แล้วนะย้างก่อนนะฮะคนย้างก่อนเตอร์นะฮะผู้จานย้างก่อนนะฮะมินว่าดีเจคะให้โปเต้ไปร้องได้ไหมฮะได้นะพี่ปอดว่าเปิงอกเปิงใจครับดีเจนะอ่ะเขาถูกใจคนเหนือคนอื่นก็จะงงหน่อยนะฮะพี่แสวงชัยอยู่ลี้หรอพอดีมีเพื่อนสาวเปิดตรอ อยู่เมืองลี้เหรออ๋อเปิดละตรอ อยู่เมืองลี้ใช่ไหมฮะนะครับก็ดีนะครับจะได้ฟังไปด้วยเนาะนะโปเต้ว่าสีจะนอนน้อยสีจะนอนน้อยนะครับก็เลยเป็นตีนเป็นมือนะสำหรับสาวแจมมี่นะฮะสาวมินิแจมนะฮะนะครับคุณฟังดีเจมีเพลงแปลกอยู่2เพลงเปิดให้หมดเลยไหมเนาะให้มันหมดเลยนะให้มันไบโพล่าให้หมดเลยนะครับวันนี้พวกไบโพล่าขอเพลงมาเยอะมากนะครับเอามาเดี๋ยวมีเพลงแปลก2เพลงเดี๋ยวขอเป็นอารมณ์เพลงนิดนึงนะครับมีเพลงที่ชื่อว่าแม่อูอ่ะมันเป็นเพลงอะไรแม่อูนะสุดเทพประยุนพิทักษ์นะครับแล้วก็ไอตนะไอตนะทั้ง6นะอันนี้เพลงกี่บ้าพระรึงพระคงลือศรีปะทะไบโพล่ามากวันนี้นะฮะมางั้นขอจิงเกิลเพลงแปลกก่อนนะครับนะ
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: คุณผู้ฟังอดทนนิดนึงนะครับจะหมดแล้วนะครับเนาะอดเอาสักครั้งสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมันจะหมดละเพลงผีบ้าจะหมดละนะให้มันหมดไปเป็นผุดไปนะฮะวันนี้ก็ผีบ้าทั้งรายการทีเดียวนะฮะคนขอก็ผีบ้าคนเปิดก็ผีบ้าคนฟังก็ผีบ้านะฮะนะฮะเต้ตื่นนานแล้วเด้อมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วมาตั้งแต่บ่ายๆเมื่อกี้ละมิ้นบอกว่านี่ลงทุนไปค้นชุดฟอนเงี้ยวมาทีเดียวใช่ลงทุนมาเพลงแปลกมาเพลงแปลกในช่วงนี้นะครับนะมา
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: จะจบแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วนะฮะแม่อุครับสุเทพประยุนพิทักษ์ครับก็ไม่ได้แปลกนะเป็นเหมือนเพลงยุค90สมัยก่อนน่ะแต่เพลงต่อไปนะแปลกแท้แปลกจริงเพลงต่อไปนะรอฟังเพลงของพระฤาษีนะฮะ

0: สนุกดีเหมือนกันเด้อชิน่านๆเสียงวิวอมาแล้วนะฮะชื่อเพลงว่ายายอุนะฮะแม่อุแม่อุอ๋อนางเป็นนางสาวไทยนางรูปร่างเหมือนนางสาวไทยแต่อยู่ไปอยู่มาเอ๊ะอ้วนออกอ้วนออกนะเพลงนี้เหมาะกับมินมากเลยนะมินนะเมื่อคืนคุยเรื่องหนังเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณว่ามันมีฉากสุดท้ายที่ผีมันนั่งคล่อมคอนะมิ้นก็เลยบอกว่าลองให้มิ้นไปนั่งสิคะว่ะมิ้นดูน้ำหนักตัวเองด้วยนะฮะนะฮะรูดเฮฟวีเวทนั่งบนคอไม่ได้นะคอหักนะฮะอาสระอุสระอุนะฮะยายปุแปลกไหมแปลกไหม
1: Happy มีเพลงแปลก
0: จะหมดแล้วอีกเพลงเดียวจะหมดแล้วเดี๋ยวเข้าสู่เพลงโบติแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะฮะตอนนี้คุณผู้ฟังลำใหญ่มากนะฮะนะครับชื่อเพลงว่าอันนี้แปลกจริงอันนี้แปลกแท้มันเป็นเพลงของพระฤาษีร้องนะฮะคนร้องเป็นฤาษีนะฮะจริงไอตะนะทั้ง6ครับเพลงนี้ขอมาจากช่างเบิร์ดสรรหาช่างเบิร์ดสรรขวานขอมานะเจ็บปวดหัวกับเพลงวันนี้มากเลยวันนี้ผีบ้ามารวมกันสีธัญญาสวนปุงนะฮะสีมหาโพนะฮะสามโรงพยาบาลมัน

0: วานิชา
1: จะเหนื่อยตรงนี้จะเหนื่อยกับเพลงมากเลยตรงนี้นะ
0: ทุกครั้งหน้าตา
1: เหนื่อยกับเพลงพวกนี้นะฮะเหนื่อยที่สุดตอนนี้วันนี้นะเดี๋ยวจบรายการต้องกินยาพาราเซตามอลนะฮะ
0: ทุกครั้งหน้าตาลองไปกึดลอง
1: เหนื่อยนะฮะเดี๋ยวจะขอปิดก่อนได้ไหมฮะจะจบแล้วนะ

และไม่จบง่ายนะและไม่จบง่ายนะวนอยู่ประมาณ5ล้านรอบนะฮะไม่จบยังไม่จบนะเนี่ยพอยังนะฮะจบก่อนได้แล้วนะฮะจบครับจบโอ้จบได้แล้วนะฮะขอเสียงปรบมือกับเพลงผีบ้าในวันนี้ก่อนเลยที่ขอมาแต่ละคนนะฮะปรบมือกับผีบ้าสนปูงผีบ้าศรีธัญญาแต่ละคนนะที่ขอมาวันนี้ก็แล้วกันนะครับปวดหัวตุ๊บๆตรงนี้นะฮะตุ๊บๆตุ๊บๆนะปวดหัวตรงนี้นะเออพอนั้นยังนะฮะหยุดได้แล้วนะฮะหยุดก่อนขอบุจานยังนะฮะนะฮะขอบุจานะฮะยังก่อนนะฮะตอนนี้นะฮะนี่คือเซตเพลงผีบ้านะครับที่เปิดให้ฟังวันนี้เรื่องอะไรกันนะฮะพี่กมลวันวันนี้จะขาลงทุนหาฤาษีมาแปลให้ดีเจเลยทีเดียวนะฮะภาษาฤาษีล่ะฮะเดี๋ยวขอดูสิมันแปลว่าอะไรพี่นะฮะฤาษีภาษาสันสกฤตนะฮะผู้แต่งพระเวทผู้เห็นนักบวชชนิดหนึ่งนะฮะอากาลิโกดุยกุลิโกป๊อกกี้นะเมื่อกี้เพลงที่ขอมานะขอมาจากพี่เบิร์ดสรรหานะฮะพี่เบิร์ดนี่เขาจะชอบหาเพลงแปลกๆนะดีเจเปิดฟังเพราะทุกวันนี้เขาก็แปลกอยู่แล้วเขาก็แปลกอยู่แล้วนะฮะเอาละครับคุณผู้ฟังนี่คือเซตเพลงแปลกที่เปิดให้ฟังในช่วงเวลาของเย็นนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่เพลงปกติที่ฝากมาด้วยก็แล้วกันนะฮะวันนี้ดีเจไบโพล่ามากเลยใช่ไบโพล่ามากนะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่เพลงปกติกันนะจ๊ะที่คุณผู้ฟังส่งมานะฮะเข้าสู่เพลงปกติของเราที่ยังค้างกันอยู่นะฮะวันนี้ไม่น่าจะมีเรื่องผีเนาะมีไหมไม่ต้องมีมั้งปวดหัวเนาะเออปวดหัวไม่ต้องมีเรื่องผีแล้วนะพี่โจฟังเพลงฤาษีจะเป็นผีบ้าแล้วครับดีเจจริงเหรอฮะพี่โจครับพี่โจเคยเจอฤาษีไหมครับเคยเจอฤาษีตัวเป็นไหมครับ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆนะฮะเพราะพี่รักจริงนะครับคุณคุณฟังครับเมาส์ออร์แกนเนี่ยที่เขาเป่านี่นะฮะอย่างที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังไปเขาต้องทั้งเป่าและดูดนะมิ้นเคยเล่นไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นฮาร์โมนิก้านะครับแต่ว่าที่มันเป่าอีกอันหนึ่งจะเป็นเรียกว่าเมาส์ออร์แกนเนาะใช่ไหมที่เอามาใส่ปากอะที่นักร้องลูกทุ่งก็ชอบเป่าอะมันมีทั้งเป่าและดูดนะโดเรมีฟาโซลาทิโดอะแต่ถ้าเป็นฮาร์โมนิก้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบยาวๆที่เขาหนีไปตรงเอหนีไปตรงเอวอะแล้วก็กดกดๆอะนะฟังเพลินๆดีเหมือนกันนะครับสี่โมงเย็น35นาทีนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะมีเรื่องหลอนให้ฟังหนึ่งเรื่องแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงล่าสุดนี้จะมาเล่าข่าวด้วยมันเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาช่วงบ่ายนี่เองนะที่ลพบุรีมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะฮะ4โมงเย็น35นะจ๊ะรู้ที่กันถึงประมาณ5โมงเนาะไม่ต้องครึ่งเลยเนาะวันนี้เราลากยาวกันมาเลยฟังเพลงไปเพลินๆนะครับเนาะวันนี้อย่าลืมนะครับมีบอลไทยนะฮะแข่งขันนะครับวันนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้องคาดการ11ตัวจริงนัดชิงไทยดวลเดือดเวียดนามค่ำคืนนี้นะครับได้เล่นในบ้านก่อนจัดชุดเต็มนะครับใส่เต็มไปเลยให้สมศักดิ์ศรีมาลุ้นกันว่าวันนี้จะเป็นไงบ้างนะครับ2ทุ่มนะครับเนาะสนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับอย่าลืมไปโหลดกันได้เลยนะฮะใน App Store และ Play Store Google Play หรือว่า Smart TV นะครับนะโปเต้โหลดแล้วนะฮะวันก่อนโปเต้หัวร้อนโหลดมาแล้วดูไม่ได้โหลดมาแล้วดูไม่ได้เดี๋ยวมาเล่าข่าวมาเล่าเรื่องหลอนกันสักเรื่องหนึ่งนะครับช่วงก่อน5โมงสักครู่หนึ่งนะครับใกล้เวลาเลิกงานของหลายๆคนนะครับนะใครคนนั้นครับ Bedroom Audio ครับ

ถูกใจมิ้นนะครับเพลงนี้คือเพลงที่มีชื่อว่าใครคนนั้นครับจากเบดรูมออดิโอนะถูกอกถูกใจเนาะ4โมงเย็น40นาทีครับตอนนี้ที่เชียงใหม่เหมือนท้องฟ้าจะเริ่มครึ้มใหม่ละเอ๊จะมีฝนไหมเนาะนะฮะมาพี่เอ็มอรัญวาสีพี่เอ็มฟังอยู่เปล่าแอบมาฟังช่วงเย็นนี้นะครับนะฮะพี่โจขอเพลงไม่ไหวแล้วโว้ยของพี่เพลงไม่ไหวแล้วโว้ยพี่โจอ้วนพี่โจอี้สิพี่โจอ้วนอะไรก่อนนะพี่โจอี้ผู้ว่าสื่อละฮะมาเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะที่ฝากมานะครับนะเดี๋ยวขอเปิดอีกสัก2เพลงเดี๋ยวจะมาเรื่องหลอนเรื่องนึงสั้นๆทักเรื่อง2เรื่องให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะเดี๋ยวเย็นนี้นะครับมางั้นเปิดให้พี่โจอี้เปิดเพลงพี่โจก่อนนะโจอี้ก่อนไม่ไหวแล้วโว้ยงานเต้นรำมี1เพลงที่เราขอมาใช่มั้ย2เพลงที่ฝากมาใช่มั้ยมาเราเคลียร์เพลงกันก่อนใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ5โมงเย็นกันแล้วนะครับสู่ฟังกลับบ้านกันนะครับเดินทางหลายๆพื้นที่ครับกับรถกับรากันอยู่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับบางครั้งบางทีไปไหนมาไหนเนาะถ้าได้ฟังเพลงที่ดีๆมันก็เป็นการดีไง

ุงดาวกำลังขับรถอยู่แถวเส้นคันคลองหางดงนะครับเชียงใหม่บอกว่าท้องฟ้ามืดครึ้มกำลังมืดครึ้มทีเดียวใช่ไหมฮะแอบฟังอยู่นะครับดารินดาก็แอบฟังนะพี่โอนะดารินดาบอกว่าหัวจะปวดกับเพลงช่วงเมื่อกี้มากเลยช่วง 3-4 โมงเนี่ยเจอเพลงลำไยเข้าไปปวดหัวมากเลยค่ะปวดหัวหรอซาร่าสิคะชนิดน้ำสำหรับเด็กชนิดเม็ดสำหรับผู้ใหญ่ซาร่านะฮะมินุว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้นะครับจะไปเดินป่านะครับเตรียมกระเป๋าเดินป่าเลยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่งบรรยากาศมาด้วยนะฮะเมื่อวานวันก่อนมินขึ้นไปบนเขามาที่อังกฤษนะฮะส่งภาพบรรยากาศมาดูนะฮะเป็นเขาสูงชันมากนะฮะโอ้โหเดินขึ้นเขาแบบเลาะไปเลยและเขาบ้านเขานี่คือแบบเขาเป็นลูกใหญ่เลยแล้วก็ต้นไม้ไม่มีเลยนะฮะจะว่าหัวโล้นก็ไม่เชิงเหมือนกันคล้ายๆเทเลทับบี้อ่ะแต่ว่าสูงกว่ามากเลยชันมากๆเลยนะครับเนาะดูสิว่า 10.5 กิโลมิ้นจะเดินได้กี่กิโลนะฮะมิ้นต้องมาเดินขึ้นดอยสุเทพมิ้นดอยสุเทพกี่กิโลนะพี่เลิฟกี่กิโลนะ13 12กิโลนะฮะจะเดินมาแล้วนะครับนะฮะใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงนะฮะพี่ชายไม่ใช่อะไรนะฮะแวะกินกลางทางไปเรื่อยๆนะฮะมาเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหลอนให้ฟังวันนี้มีเรื่องเอาเดี๋ยวเท้าความก่อนนะครับวันนี้มีเรื่องนี้ให้ฟังเอาเรื่องนี้ก่อนไหมเดี๋ยวจะเป็นข่าวนี้ผวาทั้งงานศพนะฮะชาวบ้านเห็นมีคนมาโบกมือเรียกเดินไปดูช็อกพบเป็นศพผู้ชายอุ๊ยแล้วใครมาโบกมืออันนี้เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นที่ลพบุรีเดี๋ยวสักครู่จะไล่ฟังนะเป็นข่าววันนี้เองนะครับเนาะแล้ววันนี้มีเรื่องนักข่าวของข่าวสดเหมือนเดิมก็คือรอบๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องราวของการมาวิญญาณมาชี้เบาะแสคนฆาตกรรมเขาวิญญาณมาชี้เบาะแสคนฆาตกรรมเขานะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าจะไล่ฟังมาขอเปิดหนึ่งเพลงมาโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับเมื่อกี้ฝากเพลงเข้ามา มินว่ามินจะกลิ้งขึ้นเขานะฮะเอาใส่ล้อสเก็ตแล้วลากขึ้นบนเขานะรักไม่ไหวแล้วโว้ยขอไว้เมื่อกี้นะครับจากพี่เจสลอครับพี่โจอ้วนบอกว่าไม่ได้ฟังเพลงนี้เลยแบตจะหมดแล้วนะฮะมางั้นฟังเลยมา

0: จากโจอี้นะครับรักไม่ไหวแล้วโว้ยนะฮะหนึ่งเพลงสุกๆนะครับที่ฝ่ายฟังด้วยแล้วกันนะครับอ่ะช่วงนี้ก็ได้จะเข้า5โมงแล้วคุณผู้ฟังครับตอนนี้ลมกำลังแรงเลยที่เชียงใหม่น่าจะมีฝนสักทีนึงนะฮะลมมันเลยพัดมานะฮะวันนี้วันเสาร์เนาะเสาร์22นะครับเดือนสิงหาคมนะครับสัปดาห์เดียวก็จะเข้าสู่สิ้นเดือนกันแล้วนะครับมิ้นตอนนี้ที่อังกฤษเป็นฤดูอะไรครับตอนนี้ที่ไทยเป็นฤดูฝนอยู่เนาะฤดูฝนอยู่แล้วก็อีกไม่นานก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับแล้วก็สังเกตว่าช่วงนี้รู้สึกว่ามันเริ่มค่ำไวนะฮะอาจจะยังเพราะอาจจะเป็นเพราะอากาศมันมืดมากกว่านะครับนะฮะเมื่อก่อนนี่หนึ่งทุ่มเนี่ยสว่างกว่านี้แต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะฝนตกมากกว่าเนาะทำให้ท้องฟ้ามันครึ้มไงเลยเหมือนจะมืดค่ำไวนะครับนะประมาณสักเดือนกันยาตุลาพฤศจิกานะฮะมันก็จะค่ำมืดไวขึ้นประมาณสักห้าโมงห้าโมงครึ่งก็จะมืดเลยนะก็จะมืดเลยนะครับก็ใครที่ทำงานต่างก็ต้องวางแผนนะวางแผนนะครับเนาะเอาละครับคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องหลอนดีกว่ามีหนึ่งว่าตรงนี้เป็นที่อังกฤษจะเป็นปลายฤดูร้อนค่ะดิเจขาปลายฤดูร้อนเนาะอ๋อนะอากาศน่าจะร้อนทีเดียวนะนะครับแต่คงไม่ร้อนเท่าไทยกันฮะไทยร้อนกว่ามิ้นปีนี้ลุ้นแชมป์ไหมฮะแชมป์ลิเวอร์พูลเหรอฮะปอลอไหมมีพี่ใหม่ก็แซวเมื่อคืนนี่ไงเออพี่ใหม่ก็แซวอ่ะลิเวอร์พูลมิ้นนี่ก็เป็นเอฟซีลิเวอร์พูลนะจบสิงหาก็จะเข้าฤดูใบไม้ร่วงนะฮะสู้ไทยไม่ได้นะฮะฤดู PM 2.5 นะครับเนาะนะครับเอาละครับช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องหลอนกันดีกว่าก่อนจะเข้าเรื่องหลอนฝาก True Detect อีกสักครั้งก็แล้วกันนะครับลึกซิมเบอร์สวยนะมิ้นว่าอย่าพูดค่ะอย่าพูดลิเวอร์พูลลึกซิมเบอร์สวยลึกซิมเบอร์มงคลนะฮะนะแล้วก็เลขโปรโมชั่นด้วยเกียรติดีลึกซิมจาก True ด้วยเหมือนที่มียูนะฮะมียูก็ใช้ซิม True เหมือนกันนะมียูพี่บุ๋มรัตดานะฮะหนุ่มกัญชัยก็ใช้ซิม True เหมือนกันครับ
1: You by True ซิมและแพ็คของคนเชนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับ You Social Game ไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับ You Free Course AI จาก Google Gemini

0: whatever you want ดูจัดให้ New by True แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับ True ดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
1: อยู่กับ True ดีกว่านะครับกับหลากหลายแพ็กเกจนะฮะวันนี้พี่อมรันวาสีไปเที่ยวห้วยตึงเท่านะฮะส่งบรรยากาศมานะครับก็ไปนั่งชิลๆชมบรรยากาศนะฝนมืดๆครึ้มๆนะเหมือนจะมีฝนนะห้วยตึงเท่านะนะครับเอาล่ะครับคุณฟังมาฟังข่าวดีกว่าวันนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เองนะครับนะฮะวันนี้มีข่าวออกมานะครับว่าผวาทั้งงานศพคุณฟังชาวบ้านเห็นมีคนโบกมือเรียกนะฮะเดินเข้าไปดูแทบช็อกนะพบศพชายขึ้นอืดนะส่งกลิ่นเหม็นทีเดียวโอ้นะฮะแล้วมีหนอนไต่เยอะแยะด้วยนะฮะโอ้โหนะฮะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับตำรวจนะครับในพื้นที่สภ.พัฒนานิคมนะครับรับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในรถกระบะนะครับบริเวณใต้ต้นไม้หลังบทวัดแห่งหนึ่งนะครับอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับจึงรีบไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นะครับโรงพยาบาลพัฒนานิคมนะครับและมูลนิธิกู้ภัยนะฮะที่เกิดเหตุนะพบรถกระบะยี่ห้อมิตซูบิชิไทรทันทะเบียนลพบุรีครับจอดอยู่ใต้ต้นไม้หลังโบสถ์ซึ่งอยู่ภายในวัดครับด้านประตูฝั่งคนขับเปิดอยู่พบร่างผู้เสียชีวิต1รายเป็นผู้ชายสภาพศพเน่าเหม็นมากส่งกลิ่นเหม็นคลักคลุ้งนะฮะอ๋อแล้วทุกคนก็วิ่งกันเพราะว่ามีหนอนไต่เยอะแยะคุณผู้ฟังยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตครับจึงนำร่างมาทำการชันสูตรพลิกศพนะฮะที่โรงพยาบาลพัฒนานิคมครับกระไรล่างผู้เสียชีวิตพบโทรศัพท์1เครื่องวางอยู่หน้ารถครับภายในรถกระบะนะพบกางเกงในกระเป๋ากางเกงพบกุญแจรถยนต์2คันนะฮะเจ้าที่เก็บหลักฐานเอาไว้ส่วนกระบะเจ้าที่ได้นำรถยกไปเก็บไปรักษาไว้ที่สภ.พัฒนานิคมโอ้ตายแล้วเจ้าที่ตำรวจนะรถกระบะคนตายสอบถามพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดกล่าวว่าเห็นรถกระบะคันนี้เข้ามาจอดนอนเป็นประจำจึงไม่ได้เข้าไปดูนะครับพอมาวันนี้มีชาวบ้านมาจัดงานศพภายในวัดข้างโบสถ์ก็คือมีงานศพอีกที่หนึ่งนะฮะคล้ายๆกันมีชาวบ้านเห็นว่าลักษณะมีคนมาโบกมือเรียกให้ไปหาที่รถนะฮะก็มีคนเรียกเฮ้ยมีคนเรียกนะก็เดินไปดูปรากฏว่าอ้าวมีคนตายในรถเพราะว่ากระจกมันเป็นกระจกใสฮะไม่ได้ทึบอะไรมากฟิล์มนะฮะจึงรีบแจ้งเจ้าที่นะฮะวิ่งกันนะฮะเพราะกลิ่นมันเหม็นคล้าคลุ้งแล้วเจ้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจสอบจากป้ายทะเบียนรถชื่อว่านายนิพนธ์นะอายุ61ปีแล้วครับจึงได้เชิญญาติมาสอบปากคำเพิ่มก่อนนำร่างส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลต่อไปนะครับยังไงเนี่ยนะดูท่าน่าจะตายมาหลายวันแล้วเพราะว่านอนขึ้นนะนอนเข้านี่ก็น่าจะหลายวันแล้วล่ะนะคุณฟังน่ากลัวเนาะนะฮะคนเราในบางครั้งบางทีนี่อาจจะเป็นเพราะว่าโรคประจำตัวหรือเปล่าไหลตายไม่เหมือนที่เป็นข่าวหรือว่าชาวฆ่าตัวตายก็ต้องมีอุปกรณ์สิโรคประจำตัวหรือเปล่านะเอ๊ะแต่นี้ทำไมมีคนไหลตายเยอะจังเลยอ่ะน่ากลัวเนาะเออน่ากลัวทีเดียวนะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องนี้ครับนะมินนี่นะฮะมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันละกันครับที่จะมานำมาเล่าให้ฟังในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีคนวิญญาณคนตายมาบอกนะฮะวิญญาณคนตายมาบอกนะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักข่าวครับคุณผู้ฟังนะฮะ

ป็นเรื่องราวของคนตายนะขออีกเรื่องนะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันเนาะไหนคุณฟังรอฟังเพลงแป๊บนึงนะครับนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เล่าไว้นะครับในรายการพี่ป๋องเช่นเคยก็เกี่ยวกับนักข่าวนะครับที่ได้ไปทำข่าวศพครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับในจังหวัดหนึ่งโซนภาคกลางครับนักข่าวได้รับแจ้งนะครับว่ามีการเสียชีวิตนะครับของผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาของผู้ชายคนหนึ่งครับในบ้านหลังหนึ่งนะฮะจึงรีบเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับ พอไปถึงเจ้าที่ก็มีการกันพื้นที่กันเหมือนเดิมนะการพื้นที่ไม่ให้เข้าไปภายในเนื่องจากว่ามีศพที่นอนเสียชีวิตอยู่แล้วก็มีกลิ่นคาวคะคุ้งทีเดียวคุณผู้ฟังครับแล้วก็มีเลือดไหลในบ้านนะครับพบกับผู้ชายซึ่งเป็นสามีครับยืนร้องไห้อยู่และตกใจด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ปากคำกับตำรวจนะครับบอกว่าเจอแฟนศพนะฮะเจอแฟนสาวตัวเองเป็นศพเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านตกใจมากรีบแจ้งเจ้าที่ตำรวจนะครับเจ้าที่ก็รีบเข้าไปที่เกิดเหตุโดยนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปเอากล้องนะไปถ่ายสภาพศพคือโอ้โหโดนทำลายร่างกายเสียชีวิตนะฮะโดนทำลายร่างกายโดนตบตีโดนต่อยฮะเสียชีวิตนะฮะภายในบ้านของตัวเองยังมีเลือดที่ไหลนองเต็มพื้นทีเดียวมีชาวบ้านมามุงดูกันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับในพื้นที่ซึ่งไม่ให้เข้าในพื้นที่ชาวบ้านก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปนานานะครับตำรวจก็มาเจ้าที่ปลึกตึงก็มานะครับนักข่าวก็มาจากหลายสำนักเลยนะทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งออนไลน์ทั้งโซเชียลทีวีต่างๆนะครับในตอนนั้นนะครับมีนักข่าวคนหนึ่งนะครับได้ยืนสังเกตการอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็มีนักข่าวของข่าวสดที่ยืนอยู่สักพักหนึ่งนะฮะนักข่าวที่เป็นเพื่อนข้างๆนะครับโดนสะกิดว่าน้องมานี่หน่อยสินะฮะปรากฏว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับท่ามกลางฝูงชนที่กำลังมุงดูกันอยู่นะฮะมีผู้หญิงคนนึงมาสะกิดหลังแล้วก็บอกว่าน้องมานี่หน่อยนะครับผู้หญิงคนนี้บอกว่าเนาะหนูนักข่าวอยากรู้ไหมว่าเขาตายยังไงลองไปถามป้าข้างบ้านสิป้าข้างบ้านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยและผู้หญิงคนนี้ก็เดินหายไปนะครับซึ่งตอนนั้นตัวของนักข่าวก็ไปสะกิดเฮ้ยเมื่อกี้มีใครไม่รู้มาบอกพี่ว่าป้าข้างบ้านเขาเห็นเหตุการณ์ไปสัมภาษณ์ไหมก็รีบออกมาจากที่เกิดเหตุแล้วไปสัมภาษณ์นะครับรีบไปสัมภาษณ์ป้าข้างบ้านนะฮะป้าถึงป้าก็ตกใจเหมือนกันป้าบอกว่าไล่ฟังว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างเงี้ยก็เล่าให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างเลยนักข่าวก็ตกใจนะตกใจว่าโหมันทำรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอฮะก็เล่าแล้วสุดท้ายก็มีการบันทึกข้อความแล้วก็เขียนต่างๆไว้แล้วก็ขอบคุณป้าที่ให้ข้อมูลซึ่งป้าคนนี้ก็จะต้องไปให้ปากคำเหมือนกันนะครับที่สภ.ตำรวจเหมือนกันซึ่งป้าก็กลัวเหมือนกันกลัวคนร้ายเหมือนกันครับหลังจากนั้นนักข่าวทั้งสองนะก็เดินทางกลับไปที่พักก่อนครับแล้วก็ไปเขียนข่าวต่างๆตกอีกวันรุ่งขึ้นนะครับก็เดินทางกลับมาที่เกิดเหตุแล้วก็ที่สถานีตำรวจต่อนะฮะทีนี้นะครับในช่วงที่กลับไปที่นิติเวศที่มีการพิสูจน์ศพนะครับเขาได้มีการนำศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยส่งไปแล้วที่โรงพยาบาลนะครับก็มีการเปิดภาพเปิดหน้าศพมาที่เป็นผ้าห่อสีขาวคุณผู้ฟังครับเพื่อให้ญาติหรือว่าในส่วนของคนที่มาได้เห็นนะครับว่าสภาพศพเป็นอย่างไรนะครับนักข่าวก็ไปดูเหมือนกันนักข่าวนี่เขาไม่กลัวนะก็บอกว่าพี่นักข่าวหลายคนก็ไปปรากฏว่าช่วงที่กำลังเปิดผ้าห่อศพออกมานะฮะนักข่าวเพื่อนของนักข่าวของข่าวสดตกใจนะฮะนิ่งไปพักหนึ่งนะฮะแล้วก็เหมือนกับจะเป็นลมตกใจนะฮะเขาจับมือนักข่าวแล้วเฮ้ยเป็นไรเป็นไรนะฮะออกมาก่อนออกมานี่ก่อนออกมานี่ก่อนนะครับเขารีบออกมาบริเวณห้องข้างนอกเลยว่าเฮ้ยขนลุกอะนะฮะเมื่อวานจำได้ไหมที่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามาบอกว่าให้ไปสัมภาษณ์ป้าข้างบ้านเนี่ยหนูรู้ไหมคนเดียวกันกับคนตายว่าเอ้าพี่ว่าไปเขาตายแล้วเขาจะมาบอกได้ไงเนี่ยพี่ยังขนลุกอยู่เลยนะครับเขาก็คุยกันนะฮะตายรีบเอาพระมาห้อยคอคือกลัวมากแล้วขนลุกก็เลยไปว่าวันนั้นก็เลยกลับเลยตัวพี่ที่เป็นนักข่าวของที่เจอดวงวิญญาณนะบอกเมื่อวานกลับเลยนะปล่อยให้คนอื่นอยู่แทนนะครับว่าไม่อยู่แล้วพี่ไม่อยู่แล้วขอกลับก่อนนะฮะรีบกลับไปบ้านนะครับนะแล้วก็กลายเป็นนักข่าวคนนี้ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับก็ถ่ายรูปทำข่าวต่างๆแล้วคุณฟังครับสุดท้ายสุดคุณฟังรู้ไหมว่าใครเป็นคนร้ายตำรวจคุมตัวนะครับแต่ว่าก่อนที่ตำรวจจะคุมตัวเนี่ยมันมีเหตุการณ์นิดหนึ่งนะฮะนักข่าวสาวของข่าวสดนะครับวันที่3เดินทางไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุซึ่งวันนั้นมีสามีนะอยู่นะครับอยู่ดีๆสามีก็เรียกนักข่าวของข่าวสดให้เข้ามาหาน้องผู้หญิงนักข่าวสดนะเข้ามาหาพี่หน่อยสิพี่มีอะไรจะให้ดูเงี้ยพี่มีอะไรจะดูนักข่าวข่าวสดผู้หญิงกำลังเดินเข้าประตูบ้านตำรวจว่าหยุดนะตำรวจวิ่งเข้าไปเลยนะทักชาร์จตัวปรากฏว่าคนร้ายคือสามีของเขาเองคนร้ายคือสามีของผู้ก่อเหตุเองนะครับลงมือทำร้ายภรรยาตัวเองเสียชีวิตในบ้านตัวเองนะครับด้วยอาวุธต่างๆนะฮะทำร้ายทุบจนเสียชีวิตนะครับซึ่งก็ตรงกันกับในส่วนของป้าข้างบ้านที่เหตุการณ์ทุกอย่างที่นำมาเล่าให้กับนักข่าวนะครับแล้วก็
นำมาเล่าให้กับตำรวจนะครับนะไม่มีภาพหลักฐานกล้องวงจรปิดแต่ว่ามีพยานบุคคลนะฮะสุดท้ายเขาก็รับสารภาพว่าเป็นคนฆาตกรรมภรรยาตัวเองแทนแต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือผู้หญิงคนนั้นนะครับที่เดินมาบอกและคนถามว่าที่เจ๋อเวอร์มากมันจะมาได้ไงเขาตายไปแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับอันนี้พูดเป็นวิจารณญาณในการฟังนะครับคนที่เสียชีวิตใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยและแรงอาฆาตหรือว่าความโกรธเขายังมีอยู่นะฮะคุณฟังเขาสามารถมาให้เห็นได้นะฮะมาเป็นตัวเป็นคนเลยนะมันอยู่ที่จิตของเขาถ้าเขาสามารถรวบรวมจิตแล้วก็มีบุญพอเนี่ยเขาสามารถจะปรากฏให้คนนี่มองเห็นเหมือนเป็นมนุษย์เลยสามารถหยิบจับสิ่งของได้เลยแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับอาจจะไม่ยาวนานนักจะเป็นช่วงเวลาแวบๆที่เขาสามารถมาสื่อได้นะครับมีหลายเคสหลายกรณีที่มีลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่หลอนและน่ากลัวมากๆของนักข่าวข่าวสดคนนี้ที่จำจนวันตายเลยจำไม่ลืมเลยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เจอกับผู้หญิงคนนั้นที่มาบอกแต่พี่อีกคนนึงฮะที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เลยเอามาเล่าปะติดปะต่อเรื่องราวจนกระทั่งโอ้โหเกิดเรื่องราวหลอนๆแบบนี้นะฮะแต่ถ้าคุณผู้ฟังเจอแบบนี้แล้วฮะทำยังไงสุดท้ายนักข่าวก็ไปทำบุญให้นะตามธรรมเนียมนะก็ไปทำบุญถวายสังฆทานให้เพราะว่าจับคนร้ายได้แล้วก็หวังว่าน่าจะไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของนักข่าวจากข่าวสดนะฮะอีกหนึ่งเรื่องที่หลอนและจำไม่ลืมทีเดียวครับนะเรื่องพวกนี้ถ้าไม่เจอกับใครนี่ดีเจบอกเลยนะครับว่าคงจะไม่เชื่อนะครับเนาะพี่สวัสดิ์บอกว่าไม่จริงพี่สวัสดิ์นี่คงจะต้องตามนั้นนะป้าข้างบ้านมินี่ป้าข้างบ้านมาอีกแล้วนะพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดเล่นไก่เหรอฮะพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดชอบเล่นไก่เหรอครับนะพี่เบิร์ดเจอราดนะฮะเรื่องหลอนครับคุณฟังฮะเขาบอกว่าสัตว์นี่มันก็มองเห็นวิญญาณเหมือนกันนะ

เสียงปี่มอนน่ากลัวเนาะมันดูหลอนนะดูน่ากลัวนะฮะนี่คือเพลงผวังจิตนะครับจากปู่จากต่างทิพย์สิต้นฉบับเป็นปู่จ่าลองไม้นะครับนะครับหลายคนกลัวฟังแล้วดนตรีมันก็หลอนจริงนะดนตรีนะฮะนี่ครับเรื่องวิญญาณเรื่องผีนี่ถ้าไม่เจอกับใครนี่หลายคนคงจะไม่เชื่อเนาะมันเป็นวิจารณญาณจริงๆคุณผู้ฟังแต่คนโบราณนี่เขากลัวมากนะเพราะเขาเจอเขาบอกว่าสมัยก่อนว่าฮะย้อนกลับไปเมื่อสมัยคนเฒ่าคนแก่50 60 70ปีที่แล้วเนี่ยผีนี่คือแบบเจอได้ตามบ้านทั่วไปเลยเจอตามท้องถนนทั่วไปเลยเพราะว่าไฟฟ้าแสงไฟหรือว่าต่างๆไม่ได้เจริญขนาดนี้จริงๆผีวิญญาณนี่เขากลัวคนนะคุณผู้ฟังฮะถ้าเหมือนหมาเหมือนแมวฮะที่ไหนคนเยอะเขาจะหายไปและสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบมืดแล้วคนก็หลับไวไฟฟ้าก็ไม่มีใช่ไหมฮะพอกลางคืนมาคนจะเห็นเยอะแยะมากมายเลยถือว่าเป็นสิ่งที่ถ้าไม่เจอตัวเองก็ไม่รู้นะครับแต่เราก็อย่าไปงมงายเกินไปนะไม่ใช่ว่าอะไรก็เป็นผีหมดเลยคือให้เชื่อว่าวิญญาณดวงวิญญาณโลกหลังความตายมีจริงก็เพียงพอแต่ถ้าจะไปแก้กรรมหมอผีคุณใส่ต่างๆนั้นไม่แนะนำเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเรื่องความเชื่อแต่ว่าถามว่าวิญญาณหลังความตายโลกหลังความตายมีจริงไหมดิจะเชื่อว่ามีจริงนะฮะว่าเจอหลายๆเหตุการณ์มันไม่สามารถบอกได้มันคืออะไรนะครับหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมบางคนเขาไม่เคยเจอล่ะฮะก็ย้อนไปหาคำตอบเดิมถ้าเขาไม่เคยฝักใฝ่ไม่เคยสนใจนะครับไม่เคยมีทำบุญไม่เคยสนใจอะไรพวกนี้ฮะบุญดวงวิญญาณก็จะไม่เข้าหาทำให้มองไม่เห็นนะก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะไม่รักหมาไม่รักแมวแล้วแมวมันจะตามทำไมใช่ไหมครับอย่างบางคนทำบุญบางคนเป็นคนมีบุญมีคนออร่าเงี้ยวิญญาณเขาจะตามเพราะสิ่งหลักคือเขาต้องการบุญเขาต้องการไปเกิดใหม่เมื่อกี้ส่งภาพให้พี่เบิร์ดสันหลวงดูกรณีของหญิงสาวอันนี้มิ้นเห็นแล้วยังมิ้นยังไม่เห็นใช่ไหมยังเห็นไหมอ่ะไม่ยังเห็นไหมครับมีรายการหนึ่งเขาไปถ่ายทำที่สถานที่ร้างแห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้จะเชื่อ 100% นะว่าเป็นของแท้เพราะว่าตามเพจเขามานานแล้วนะครับเขาไปถ่ายในรายการในที่แห่งหนึ่งนะฮะแล้วหลายรูปแบบรายการนี้เขาจะเป็นการเรียกแล้วก็เป็นการบอกว่ามานะคะมาถ้ามาปั๊บมานะครับมาถ้ามาปั๊บเดี๋ยวจะทำบุญไปให้จะทำบุญไปให้ท่านจะได้ไปเกิดเขาจะพูดดีฮะเขาจะไม่ได้ท้าทายปรากฏว่ามาจริงๆเป็นร่างผู้หญิงนะฮะสีผมยาวนะฮะแล้วก็มีเลือดด้วยนะฮะอยากดูไหมเดี๋ยวส่งให้ดูนะฮะแต่คนถามว่าจีปอมดีเจไม่ดูนะฮะแล้วจะวิจารณญาณแต่ละคนละกันดีเจนั้นเลือกดูดีเจเลือกดูนะฮะเดี๋ยวส่งให้นะฮะส่งให้เมย์ด้วยมินนี่อยากดูไหมจ้าไอ้มินนี่ส่งให้ดูนะแล้วนินดาอยากดูไหมจ้าแล้วนินดาเดี๋ยวส่งให้ดูนะครับนะหลอนมากเลยใครอยากดูบอกมานะครับดีเจชอบดูรายการที่เข้าไปถ่ายทำตามสถานที่รกร้างหรือป่าช้างต่างๆฮะเราจะได้เห็นดวงวิญญาณหลากหลายรูปแบบบางครั้งมาเป็นแสงแว๊บๆๆก็มีดีเจครับไฟสปอตไลท์หรือเปล่า บางครั้งบางทีมาเป็นเงาดำนะฮะแต่ที่อัศจรรย์ที่มีลอยก็มีนะลอยเลยนะฮะของรายการมารายการเข้าไปถ่ายทำคือลอยเป็นแสงและลอยตัดหน้าเลยก็มีเหมือนกันนะฮะหลายแบบดวงตาสีแดงก็ยังมีเลยผมบอกว่าเวอร์มากดีเจมันมีจริงๆคุณผู้ฟังเมื่อก่อนดีเจไม่เชื่อเลยนะฮะแต่มาเจอหลายเหตุการณ์ปั๊บมันมีจริงๆนะโลกหลังความตายนี่มันแบบมันมีจริงๆมันมีจริงๆมินนี่ว่าไม่ส่งค่ะห้ามส่งนะคะหนูกลัวบล็อกเลยนะฮะบล็อกเหรอเดี๋ยวบล็อกจะส่งไปทาง MMS นะแล้วบล็อกจะส่งเข้า MMS แทนนะเข้าเบอร์มือถือแทนนะแต่น่ากลัวจริงเคยให้พี่เลิฟดูอยู่นะน่ากลัวจริงคุณผู้ฟังฮะเป็นผู้หญิงแบบมีเลือดตรงชุดเขานะฮะนะครับสภาพที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเอาภาพตอนที่เขาตายมาให้ดูฮะคือถ้าบางคนเน่าบางคนเละเอาง่ายไม่ได้ว่าอะไรอย่างแตงโมพันกับเหมือนกันคุณฟังเห็นภาพศพแตงโมที่เขามีการแชร์ในออนไลน์ได้ไหมเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วที่เขาตายอ่ะที่แตงโมตาถลนน่ะเห็นเนาะจำได้ใช่ไหมฮะที่ตาเขาไม่งั้นเลยตาถลนแล้วก็แบบเละๆอ่ะเขาออสร่างนั่นนะมาให้ดูจริงๆมันไม่ใช่นะคือเขาไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าเขานั่นคือร่างสุดท้ายของเขาฮะที่เขาเป็นอย่างแตงโมก็เหมือนกันเขามาเขาจะมาแบบนั้นอันนี้จริงๆเพราะเขาตายโหงนะฮะหลอนเลยนะเดี๋ยวส่งให้นะครับ

าวเลยครับตอนนี้ห้าโมงเย็น12นาทีนะครับจิตสุดท้ายสำคัญมากมิ้นบอกไว้ใช่แล้วครับนะดวงวิญญาณบางดวงวิญญาณเนี่ยผูกติดอยู่กับบ้านสักที่หนึ่งสถานที่หนึ่งครับไม่ยอมไปไหนเพราะจิตเขาอยู่ตรงนั้นตลอดเขาห่วงเขาหาวิญญาณพระยังมีเลยนะยังผูกจิตอยู่ในกุฏิตัวเองใครมาอยู่ก็ไม่ได้นะครับเจอดวงวิญญาณตลอดเลยก็มีเหมือนกันฮะแต่พอสักพักนึงพอถึงเวลาเขาก็ไปตามช่วงเวลาของเขา

หนึ่งเพลงนะครับจากปราณทิพย์นะครับที่เพลงกะละครั้งหนึ่งนะครับที่เอามาคัฟเวอร์นะครับว่ากันไปนะฮะซอแทนวันนี้ครับก่อนปิดรายการขอหนึ่งเพลงได้ไหมไหนๆเปิดปราณทิพย์เย็นๆแล้วขอเพลงจีนสักเพลงได้ไหมครับชื่อเพลงว่าอะไรล่ะเพลงจีนหรอซูมู่เจ๋อหรอเพลงจีนหรอได้นะฮะฝากเพลงนี้ให้กับพี่ออฟแล้วกันใกล้เลิกงานแล้วครับพี่เฉอ้วนว่าตอนนี้พี่เฉอ้วนเปรี้ยวปากนะครับหิวเหล้ามากเลยนะฮะไหนพี่เฉอ้วนครับจะเย็นครับใกล้จะเลิกงานแล้วใช่ไหมฮะเลิกงานแล้วตอนนี้นอนได้เวลาเล่าวันนี้อะไรเดี๋ยวพี่แสงโสม เอาอะไรดี มินว่ามินเกิดวันเสาร์ปีขานเดือน5ค่ะเป็นคนชอบเรื่องผีตาเป็นคนแบบว่าจิตแข็งใจแข็งดุดันดุดันนะเนาะแล้วแต่คนด้วยนะพี่เฟิร์สอเมดารินดาพี่โอนี่จะส่งรูปผีไปให้ดูแล้วนะฮะส่งรูปผีไปให้ดูแล้วนะ เปิดดูด้วยนะครับในไลน์นะฮะห้ามต้องเปิดนะห้ามลบนะลุงดาวันนี้เจอนะฮะตอนนี้อยู่ที่จอมทองแล้วจ้ะวันนี้ท้องฟ้าครึ้มเนาะในหลายพื้นที่ทั่วเชียงทั่วภาคเหนือทั่วทุกภาคเลยอะนะครับกำลังเดินทางอยู่นะจ๊ะนะฮะลุงแปะช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะช่วงประมาณ10โมงครึ่งถึงเที่ยงนะฮะถ้าลุงแปะอยู่ลำพูนลองเปิด FM 98.75 ไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่านะฮะหรือจะตรงนั้นนะครับช่วงเวลาพักเช้านะครับเนาะจันทร์ถึงศุกร์นะฮะ10โมงครึ่งถึงประมาณสักเที่ยงวัน 98.75 ดนตรีสีสันนะครับแต่ช่วงบ่ายก็มาจัดที่ BP Radio ต่อบ่าย2นะฮะก็มาฟังทางออนไลน์แต่ช่วงเช้ามันจะออก FM ด้วยนะครับเนาะลองกดดูนะตัวไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ว่างๆ 98.75 นะฮะครับมาพี่ซอแทนอยากฟังใช่ไหมครับเพลงจีนเดี๋ยวขอหนึ่งเพลงจีนนะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายรายการกันละวันนี้เราเปิดเพลงเย็นๆนะครับเนาะพี่เฟิร์สเห็นอะไรใช่ป่ะหลอนไหมดวงวิญญาณมาขอเพลงจีนหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันนะครับเป็นเพลงจีนนะครับที่ขอไว้นะนี่ชื่อเพลงว่าซูมู่เจ๋อนะฮะเพลงจากจางเสี่ยวถังนะครับลองฟังดูครับเพลงจีนเย็นๆเพราะสักเพลงท้ายรายการตรงนี้นะครับ

นี่เลยนะฮะเป็นเพลงจีนนะครับอาเมียวันต้องร้องเสียงแหลมมากเลยจริงๆร้องเสียงสูงมากเลยนะสูงจริงๆนะครับชอบนะภาษาจีนนะครับเนาะท้องฟ้านภามีสายฝนโปรยปลายลงมาอะไรประมาณนั้นเนาะคนเนื้อเนื้อเพลงของเขานะฮะก็เหมือนน่าจะพูดถึงเรื่องราวของแบบธรรมชาตินะครับมีเมฆสวยงามคลุ้งนี่คุณฟังมีเพลงจีนหนึ่งอยากฟังหรือจะชอบเพลงนี้พี่ออฟเก่งนะครับเป็นทั้งพระเอกมิวสิกวิดีโอร้องเพลงจีนก็ได้โอ้โหทำไมพี่ออฟเก่งจังเลยครับพี่ออฟไลน์ฮะนะพี่เบิร์ตเจอหลานด้วยนะฮะพี่เบิร์ตเจอหลานว่าชอบเพลงนี้พี่เบิร์ตเจอหลานครับเพลงนี้พี่เบิร์ตเจอหลานต้องชอบนะเพราะว่าเป็นศิลปินคนจีนพี่เบิร์ตเจอหลานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโลสัมภาวมาจากเมืองจีนนะฮะมาอยู่ประเทศไทยนะฮะ

0: 们都希望来生还能相遇。
1: เพลงนี้ชื่อว่าวอร์มันผู้อียังนะครับถ้าแปลเป็นไทยคือเรามันต่างกันเพลงนี้ดังมากในยุคในช่วงประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วเนาะนะครับคือฟีลประมาณว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับเพื่อนไม่ได้เป็นเรื่องราวของแฟนหรือว่าความรักอะไรนะฮะเหมือนเพื่อนเหมือนเราและนายฟีลมันแหละนะเรามันต่างกันสุดท้ายเนี่ยเราต้องจากกันไปแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่อะไรเงี้ยฟีลแบบฟีลเพื่อนๆอะไรเงี้ยนะครับนะครับหยิบให้ฟังนะฮะเอ๊ะรู้สึกว่าจะมีคนชอบเพลงนี้นะฮะพี่เบิร์ดชอบเพลงนี้เหรอครับพี่ซอนแทนวันนี้เจอครับดูพี่เบิร์ดจะชอบเพลงนี้นะฮะพี่เบิร์ดเจอหลานเหรอฮะโอ้นี่เขาดูคลิปหน่อยสิส่งอะไรมาเนี่ยนะ
2: ชอบเพลงนี้แล้วเนี่ยนั่งฟังเลยนั่งฟังคนเดียวเลยนี
1: ่โอ้
2: ชอบเพลงนี้แล้วเนี่ยนั่งฟังเลยนั่งฟังคนเดียวเลย
1: โอ้ตั้งใจมากนะพี่เบิร์ดนะฮะเอ๊ดูคลิปเลยพี่เบิร์ดนี่หน้าตาคล้ายๆเวียสุกลวัฒน์เหมือนกันนะเนี่ยดูไปดูมานะกำลังทำงานอยู่นะเนี่ยเวียสุกลวัฒน์ช่อง74นี่เองนะฮะเซลนะฮะอย่าว่ากันนะฮะเซลนะนะครับแม่ที่เขาฟังกันอยู่หลายคนทีมงานนี่นะฮะนี่พอแล้วจะจบรายการแล้วนะป่ะนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงต่อลากยาวๆให้ฟังกันอย่าลืมนะเย็นนี้นะคืนนี้นะครับเนาะ20:00 นะฮะมีฟุตบอลไทยกับเวียดนามมีลองโหลดแอปพลิเคชันทูชันนาวซิว่าอังกฤษมันใช้ได้ไหมลองให้หน่อยลองเข้าไปที่ App Store Play Store Google Play นะครับพิมพ์ค้นหา True Vision Now แอปสีแดงๆลงเครื่องและมีลองเข้าไปใช้งานดูว่ามันสามารถดูทีวีไทยแล้วก็สามารถที่จะดูช่องบอลไทย2ได้หรือเปล่ากดไปที่ช่อง True บอลไทย2นะฮะคือฟังในไทยจะใช้ได้ทุกเครือข่ายจะใช้ AS จะใช้ Digitech True นะครับใช้3 BB ใช้ NT ได้หมดเลยนะได้หมดเลยใช้เน็ตเจ้าไหนได้หมดเลยนะครับวันนี้มีถ่ายสดกันประมาณ20:00 นะครับโหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now ลงเครื่องบนมือถือครับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆได้หมดเลยสมาร์ททีวีก็ได้เปิดแอปนะครับแล้วก็มันจะถามหาโปรไฟล์ก็กดอะไรก็ได้โปรไฟล์1นะฮะกดเข้าไปเลยนะครับมันจะถามหาแล้วก็กดไปที่คำว่าดูทีวีออนไลน์มันจะมีช่อง3 5 7 9ต่างๆข้างในแล้วลงเรื่อยๆลงมาข้างล่างมันจะมีช่องที่มีชื่อว่า True Bond Thai นะฮะช่องที่2นะฮะมันจะมีช่อง1 2 3 4 5 6นะฮะไปที่ช่องที่2มันจะดูได้มันจะมีภาพเด้งขึ้นมานะเช็คให้หน่อยนะครับเนาะอันนี้บอกว่าแป๊บเดี๋ยวเช็คให้ดูค่ะนะโอเคนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ล่ำลาไปก่อนนะฮะขอบคุณยำปูม้าจัดยอดด้วยนะฮะใครหลายๆคนอยากจะเติมความนัวความแซ่บกันยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่รอคุณอยู่ฝากใช้บริการด้วยครับร้านจะยาวด้วยอาหารอร่อยมากบริการดีหมูกรอบนี่อร่อยมากเลยไปเมื่อไหร่ต้องสั่งหมูกรอบพริกเกลือไก่กรอบพริกเกลือก็อร่อยนะฮะหรือจะเป็นเมนูผักเมนูปลาต่างๆที่นี่เสิร์ฟครบครันเลยทีเดียวนะครับ2สาขาแยกหลุยสันกำแพงครับแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ใกล้สาขาไหนสอบถามใช้บริการได้ครับนะฮะพี่ป๊อตบอกว่าพี่ป๊อตส่งเลยมาเอ่ยบอลขึ้นฟุตบอลอาร์เซนอลโคเวนทรีซิตี้นะฮะ3-0ครับดีเจฝากย้ำพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็ Hull City นะครับ Manchester United 18:30 นะครับ Hull City นะครับ Manchester United นะครับ 18:30 21:00 Nottingham Forest นะครับ Leeds United ครับนะฮะได้มีอีกหลายคู่ทีเดียวเนาะก็ไปดูตารางกันได้แล้วใครเชียร์ทีมไหนก็ขอแฮปปี้กันตารางบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้ครับดีเจมีหลายคู่เนาะแข่งพร้อมกันหลายคู่ทีเดียวนะครับทั้งบอลไทยบอลเทศนะฮะUpswich Town นะครับ Sunderland ครับ 21:00 และ21:00เหมือนกันครับ Everton Crystal Palace นะครับ23:30นะครับ Brentford Tottenham Hotspur นะครับติดตามได้ใครเชียร์คู่ไหนขอให้สมหวังดังใจปรารถนานะฮะ นะขอให้สมหวัง5 Paul นะฮะตามใจปรารถนาอย่าไปเล่นเยอะนะไม่ดีนะครับลุงแป๊ะอยู่ที่วัดพระธาตุสีจอมทองนะฮะถึงวัดพระธาตุจอมทองแล้วนะครับจะหาอะไรกินก่อนครับ DJ โอเคเลยครับลุงแป๊ะลองกด FM 97.60 ซิได้ยินไหมลุงแป๊ะลองกด FM 97.60 มีเสียงได้ยินเบาๆไหมทาง FM อ่ะที่ไม่ต้องฟังทางแอปอ่ะอยู่จะหน้าว่าพระธาตุจอมทองได้ยินไหมฮะ 97.60 เมกะเฮิรตซ์ลองเช็คดูซิแล้วก็ลองถ่ายวิดีโอให้ดีเจดูหน่อยว่าเสียงมันได้ยินปะนะครับเนาะให้ลุงแป๊ะไปกินข้าวกันอย่าเพิ่งลงรถลุงแป๊ะนะลองกดก่อนว่าได้ยินหรือเปล่านะฮะเปิดฤดูกาลครับพี่เจวันนี้นะฮะพี่ป๊อตบอกไว้แล้วรอลุ้นกันกันละกันนะจ๊ะ

ินว่ามันไม่ได้มันบังคับไปลงทะเบียนลงทะเบียนได้เบอร์หรอมินต้องใส่เบอร์ใช่ไหมหรือยังไงลงทะเบียนได้ไหมหรือว่าอาจจะไม่ได้ก็เป็นได้อ๋อต้องใช้เบอร์ใช่ไหมฮะมินไม่มีเบอร์ไทยใช่ไหมไม่งั้นมินก็ต้องถามเบอร์ไทยจากประเทศไทยฮะแล้วก็ให้เบอร์แม่เบอร์ญาติๆก็ได้ให้ก็ส่งเฟซส่งไลน์มาหามันถึงจะดูได้มันต้องใช้เบอร์ก่อน AS ก็เหมือนกันนะครับมันจะถามหาเบอร์นะถ้าอยู่ต่างประเทศนะครับต้องเอาเบอร์ไทยกรอกเข้าไปแล้วมันจะมี SMS ส่งโค้ดรหัสมานะครับเนาะอ๋อเมื่อกี้ลุงพูดผิดเหรอฮะพูดผิดฮะลุงดาบครับลุงดาบลองเปิด FM 97.60 หน่อยฮะลุงดาบเปิด FM 97.60 นะฮะหน้าพระธาตุจอมทองนะฮะลองเปิด FM 97.60 ได้ยินเสียงดีเจมั้ยครับนะลองฟังใน FM ได้ยินมั้ยเออแต่ออนไลน์มันได้ยินอยู่แล้วนะฮะมี2ลุงนะลุงดาบกับลุงแปะนะฮะจำสลับกันนะจ๊ะนะลองเช็คใหม่จ้ะอะไรฮะโอเคครับโอเคลุงแป๊บบอกว่ากำลังปลูกต้นไม้อยู่ตกใจสะดุ้งโยงเลยเห็นลุงเห็นถามหานะฮะเลิกงานแล้วครับพี่โจอ้วนรีบไปซื้อเหล้าเลยครับนะฮะรีบไปซื้อเลยนะครับน้ำแข็งด้วยนะครับจัดให้เต็มให้เยอะนะครับนะฮะมาโอเคครับขอบคุณที่จะตามรับฟังด้วยกันละกันนะวันนี้คุยเยอะคุยเมาคุยมอยนะฮะเอ้าไม่ดังฝั่งนี้ไม่ดังเดี๋ยวนะใจละเมอไปหาเธอเหรอฮะมาแล้วนะฮะแล้วเจอกันนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังคืนนี้ไม่ได้เข้ามานะครับคืนนี้ปล่อยเพลงยาวเลยใครที่ยังไม่เลิกงานใครจะนั่งดื่มอยู่ต่อก็ฟัง BP Radio ยาวไปเลยช่วงเย็นนี้นะครับนะแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ

่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ Line ID FM

ำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975คุณกำลังฟัง BP Radio Thailand ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

You're listening to BP Radio Online, Thailand. ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio. Thanks for listening to BP Radio Online, Thailand.ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมง

ทุ่มให้เธอเท่าไรฉันเอาแต่ใจไม่ได้จำได้เพียงแค่คิดถ้าได้คบจะเป็นอย่างไร

่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975และ084 045 6862เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

ขยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

ราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio Thanks for listening to BP Radio Online Thailand คุณกำลังฟัง BP Radio Thailand

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พลงเพลาะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพลาะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

อยากฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ไลน์ ID FM 975

0: ทางอื่นบ้าง
1: เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

พลงเพลินยุค90ที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

ุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงขอได้ที่ Facebook BP Radio Westเพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่0840456862

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: พลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand
0: เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio
2: อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio